รสุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพ

0: โดยการสอนจะเป็นทางด้าน Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไก่กังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะ Good morning Jorge Good morning Marta
1: Good morning
0: Lupita
1: Lupita
0: How are you today
2: Fine thank you and you
0: Very well
1: Very well
0: Okay, we're gonna start now. So you may explain first, and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
3: I would like to check if you have the presentation ready. Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again, and this time we will perform some experiments for you. Through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical change and electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells. Voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells, which using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPAC, the International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
4: ครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าเคมี electrochemistry เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือ electrochemistry เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็น voltaic cell นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น electrolytic cell อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับขั้วที่ใช้ในทั้งสองอันเป็นขั้วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา reduction และขั้วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidation ครับ
3: So my favorite topic is electrochemistry and the applications are very very manyWe just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it.They put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
5: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะโปรเฟสเซอร์ก็ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
3: Let me just remind you that an electrolytic cell needs a pair of electrodes of a conductor material

0: typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert. It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons to pass through them, and an ionic conductor, also called electrolyte, to close the electrical circuit through the transfer of electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way. The ions are the ones that transport the electrons, because electrons do not know how to swim. So they need to get on ions and then get transported to the other side.
1: ครับสำหรับปฏิกิริยา electrolytic cell เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมี electrode นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับอันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้ว anode ไปขั้ว cathode ได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น electrolyte นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
0: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recall, yesterday, you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a really good fuel, a safe fuel, and a cheap fuel, we could solve humanity's needs for the years to come.
2: อันนี้เป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงการทดลองที่หนึ่งที่วันนี้เราจะทำกันนะคะก็คือเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรือว่า water electrolysis นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับ water electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ย เมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่า เมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกันนะคะ professor ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
3: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากน่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในหลายเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
0: Yesterday you produced hydrogen and oxygenin the same container and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
1: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับวันนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
4: สวัสดีค่ะ To make water electrolysis, we'll need two syringes that we hold as a gun containers and two large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are: introduce the plunger into the syringe.
3: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
4: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
2: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
4: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe. With the candle flame, heat the tip of the syringe until it melts. Sealing the syringe with a needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
1: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงจ์เนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
4: Allow the device to cool, discard the plunger and check that it has really sealed, blowing inside the gas container.
2: อันนี้ก็เป็นการจะตรวจสอบนะคะว่าที่เราปิดไว้มันรั่วหรือเปล่านะคะโดยการที่อาจจะลองดูว่ามันพอโฟลว์แก๊สเข้าไปแล้วเนี่ยมันสนิทไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทิ้งให้เย็นก่อนนะคะ

0: Allow the device to cool. Discard the plunger and check it has already sealed, blowing inside the gas container. Remove the plunger from the syringe and repeat the procedure with the other syringe.
1: ตอนนี้คุณมาภาก็กำลังจะทำอีกขั้วหนึ่งด้วยนะครับ ในลักษณะที่คล้ายกันก็คือเริ่มต้นจากการเอาเข็มจิ้มลงไปในเข็มฉีดยากระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เอาไปลนไฟปลายให้ปิดนะครับเมื่อปิดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ดึงก้านกระบอกเนี้ยออกนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยการเป่าลมเข้าไปข้างในว่าที่เราปิดไว้เนี้ยมันซีลได้อย่างดีคือไม่มีรูรั่วนะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
2: Hi George, I would like you to meet your assistant. Remember Liu? That last time when we did workshop.
3: I definitely remember her. Yes. Where is she?
2: What she did is that she prepared the electrode, but she did differently. She will show to you.
3: Okay.
4: Good afternoon, Professor George. Hello.
3: Hello, Liu. It's great to see you again.
2: So what she did is that she just used a paper clip. She thought that

0: use paper clip, then you get more surface than needle. So she trying to seek for that, and she made it very nicely. Did you see it?
1: Yes, we can see it very clearly.
0: Okay, so you have you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle then less space, and then with this one maybe this one is make it easier for her to prepare for the teachers.
1: That's fine. That's perfectly fine what she did. The suggestion here will be that the paper clip goes all the way down. Because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down, then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
2: Thank you very much.
0: ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะอีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็นคลิปกระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันOkay, continue, please.
3: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. Maximum capacity with the bicarbonate solution.
4: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะสารเคมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
3: Then you cover the syringe with a finger and turn it 180 degrees.Be sure not to let the liquid out. Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution. Like look at the
0: okay, would you please stop here? We are preparing the solution.
3: Okay.
5: Okay.
6: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
0: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อนค่ะ
7: ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
0: Okay, Mata, can you lead more?
3: You have to place the other syringe, you have to do it the same, exactly the same way, maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe, because if you have air, then the volumes will be any volume. No, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
6: ครับผมในระหว่างการครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริงจ์นะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิด
0: สำหรับที่ของเราทำกันเองเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
3: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source. You can use a 9-volt battery or a AC-DC current converter, or maybe as we use sometimes the converters of cellular phones that you can have, they work perfectly, and allow the electric current to flow.
6: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้ง2อันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับเมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
3: As the electric current flows, you'll notice that gas begins to form in each electrode. You can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode and check if that goes well with the water formula.
6: ครับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: Okay, Mata, I will show you our set. The way we do, we just find simple container, whatever we can find, so that the school, the remote school, you know, outside, then they can also perform by themselves later on. I ask them to close up so that you can see what how it look like.
1: Okay, excellent. I would like also to tell you that we have this device. I will show it. We use it at the university, and we have been using the same device for 5 years, 20 groups each semester, and it's in a perfect condition. I will show it in a minute. Ah, mira, aquí está su device.
2: Ah, sí.
1: It's beautiful.
0: Please take a look. Liu designed the lure to curl it and then hang it with the side so that it stay. You see that?
1: Okay, excellent.
2: Yes. Yes, we can see that. That's a very clever device. Also, as you may see, the ratio of the gases, would you like to comment on that, Lupita?
3: No, please.
2: The volumes, on the volumes. Let's see how can we make it clear.
0: Okay, let me ask the teacher, sir. ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างหรือยังคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรเป็นอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางไกลกังวลละคะตอบไหมคะเห็นได้ยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
4: ่ประมาณ
0: อยู่ที่ขั้วไหน
4: 2ต่อ1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
4: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
0: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
4: แก๊สไฮโดรเจนครับ
0: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
4: 2เท่าของออกซิเจน
0: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทำจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขาที่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีOkay, Mata, you can continue.
2: We just want to point out something. Since we are using steel needles, they do not corrode. There are several sources for errors in this experiment. When you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding, and that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble, so that's another source for possible error. A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate, but that could be another possible source of error.

0: So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
1: ครับผมก็ professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทำจากเหล็กนี่นะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้ paper clip เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทำให้เกิด error ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้น professor ก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
0: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes that are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure, and then the results are not very good.
1: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้คั่วโดยใช้เป็นกราไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของคั่วอิเล็กโทรดที่เป็นกราไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
2: กราไฟต์จะใช้ได้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอโนดไม่ได้นะคะโอเค thank you very much George I learning more thank you
0: we all are learning more thank you
3: in our experiment the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen so we think it's a very good result. What are your results?
2: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: at หัวหิน

0: Greg Gungwon, he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml.
1: What do you think? Do you like the results?
2: I think the teacher is satisfied.
3: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
4: ของดิฉันได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
5: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
6: 1.5 กับ 1 ค่ะ
5: ของดิฉันได้ 1.9 กับ 1 ค่ะ
7: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
2: ขอ
8: ได้คนที่ได้ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
2: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่านานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง
9: กรณีของหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับที่เราทำล่วงหน้าครับ
10: พี่ไลลาพี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นหน้าเลยนะ
2: Well the results here is quite vary some of them got 2.2 to 1.3. Why some of them got only 0.7 to 0.3, something like that. So I just ask question, why it's so different, far different? It turns out that some of them already work longer, you know, let it run longer before the class.
1: I think maybe the power of the power source may be different in each case, because we have the AC/DC converter. We have different voltages, and if we put it in 12 volts, it goes quick, and maybe the batteries are in a different of different quality or of different charge. I don't know. That may be, or the time is another factor.
2: Well, that's possible.
1: I think maybe what's the average of the group? Do you have an average?
11: For the ratio.
1: For the ratio.
0: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาท่าก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากจากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
12: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends
2: Okay Liu you okay. Do you hear that ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
0: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
1: Yes, it's excellent, we think. Yeah, congratulations.
2: Congratulations. Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
0: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
13: Would you like to

0: switch the slides to the next one, to the next slide on water electrolysis.
1: Okay.
2: Okay.
0: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please. One more, two more. Okay, the next one. And the next one. No, you're going back. Next one. Yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation. So in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions. So if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid. And on the cathode, as you can see in the second reaction, OH ions are also released. So you could use either two different indicators or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue, or even red cabbage juice, or a universal indicator, or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
3: ครับผมจากปฏิกิริยาหน้านี้นะครับปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่2เป็นปฏิกิริยารีดักชันนะครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่2ให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H บวกกับ OH ลบตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้กระหล่ำแดงนะครับ Red Cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้ง2ขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ Universal Indicator แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: Also you may want to look at the voltages requiredThe first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a one molar concentration of the reagents and products. In this case, one molar means that we have a pH of zero. So if we had a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic and the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exact standard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen. Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
3: Okay, นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าstandard potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำ standard standard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1โมลนะครับแล้วก็1โมต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณ นะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
1: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่โปรดิวเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของโอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักย์ไฟฟ้าเกินเราอาจจะต้องใส่พลังงานไปมากกว่านะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการค่ะ
2: I also would like toSay that in this experiment you have no waste because the solution you can reuse it many many times and also the device so it's a really green experiment.
3: ครับมาตาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิด waste ขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
0: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
4: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
5: ถ้าเราไม่ใช้สารไลโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
3: Hi Josh, the question is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?
0: Oh yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid,which is not terribly dangerous, and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate. And there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use. So we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
1: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะโปรเฟสเซอร์ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลท์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
0: Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem there is that some side reactions may occur, or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode. And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate. So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
1: แต่ว่า professor ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือ2กลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
4: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันพักกินขนมก่อนไหมลูก
1: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภาย

0: จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
1: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
0: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
2: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบ็กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
2: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญา
6: เรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอสมอออกจากปากอ่าวสยาม
7: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
8: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
7: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
8: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
7: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: แม่ครับคุณปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านคะหลังจากที่ทุกท่านได้รับความรู้ในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดการใช้คำประโยคประเภทต่างๆตามโดยเฉพาะประโยคแบ่งตามเจตนาและเรื่องของส่วนของประโยคค่ะในคลิปนี้ทุกท่านจะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคที่เป็นการแบ่งตามโครงสร้างค่ะในเนื้อหาของประโยคที่แบ่งตามโครงสร้างนี้ส่วนใหญ่จะได้เริ่มเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6แต่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดต่อไปนะคะในหัวข้อวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ว่าเขียนให้เป็นเล่นกับประโยคชนิดประโยคตามโครงสร้างค่ะพระยาอุปกิจศิลปสารนะคะท่านได้แบ่งประโยคไว้เป็น3ชนิดด้วยกันค่ะคือประโยคความเดียวหรือเรียกว่าเอกัตถประโยคอันที่2ค่ะประโยคความรวมเราเรียกว่าอเนกัตถประโยคและประโยคที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนหรือสังกัปปประโยคค่ะเรามาดูทีละส่วนกันค่ะอันที่1นะคะเรื่องของประโยคความเดียวนะคะพระท่านบอกไว้ว่านะคะประโยคความเดียวคือประโยคที่มีเนื้อความเดียวนะคะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองคำว่าเอกัตถประโยคมาจากคำว่าเอกอัตถะเอกก็คือหนึ่งเดียวอัตถะก็คือใจความหรือเนื้อความดังนั้นเอกัตถประโยคก็คือประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความเดียวนั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อเราดูตัวประโยคแล้วประโยคจะมีความหมายแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะจะเริ่มใช้มีการใช้คำกริยาหนึ่งคำนั่นเองเช่นพี่ตีน้องพ่อไปตลาดน้องกินขนมแม่กวาดบ้านนกตัวใหญ่บินบนท้องฟ้าเขาเป็นลูกคนแรกของครอบครัวเป็นต้นค่ะอันที่สองค่ะประโยคความรวมอเนกัตถประโยคนะคะคือประโยคที่มีใจความอย่างน้อย2ใจความด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันและที่สังเกตง่ายๆของประโยคความรวมคือต้องมีคำเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเองพระยาอุปกิจศิลปสารนะคะท่านบอกไว้ว่าประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยคเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันค่ะชนิดที่1 นะคะเราเรียกว่าประโยคที่มีความเนื้อความคล้อยตามกันนะคะมักจะเห็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมก็คือคำว่าและคำว่ากับคำว่าแล้วคำว่าจึงครั้นจุดๆก็พอจุดๆแล้วเป็นต้นนะคะเช่นประโยคที่ว่ามดและแมวเป็นลูกชายของพ่อค้าร้านทองเราจะเห็นได้ว่านะคะทั้งสองอันเนี้ยมีทั้งมดที่เป็นลูกของพ่อค้าร้านทองและแมวเป็นลูกค้าเป็นลูกของพ่อค้าร้านทองสองประโยคนี้เราเอาคำว่าและเชื่อมเข้าด้วยกันเนื้อความก็จะคล้อยตามกันนั่นเองนะคะหรืออย่างเช่นประโยคที่ว่าสมหญิงกับสมศรีไปเที่ยวภูเก็ตด้วยกันสมหญิงก็ไปภูเก็ตสมศรีก็ไปภูเก็ตทั้งสองคนไปด้วยกันก็คือเป็นประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกันนั่นเองนะคะแบบที่สองค่ะประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกันค่ะโดยใช้สันธานเชื่อมคือคำว่าแต่ถ้าระดับประถมศึกษานะคะก็จำง่ายๆก็คือเมื่อสักครู่ถ้าคล้อยตามกันมีคำว่าและคำว่ากับแต่ถ้าเป็นประโยคที่มีความขัดแย้งกันนะคะเราจะใช้คำเชื่อมคำว่าแต่ถึงจุดๆก็กว่าจุดๆก็เป็นบทเชื่อมค่ะ

เช่นประโยคที่ว่าพี่ตีของแต่น้องตีฉิงนะคะเป็นเนื้อความ2อันแล้วก็มีความขัดแย้งกันใช้คำว่าแต่เข้าไปนะคะน้องไปโรงเรียนแต่พี่ไปโรงพยาบาลหรือในสำนวนก็ได้เช่นเดียวกันกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้อย่างนี้คือเนื้อความที่มีความขัดแย้งกันค่ะถัดมาค่ะประโยคแบบที่3นะคะคือประโยคที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะในประโยคนี้นะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเห็นคำสันธานนะคะคำว่าหรือจำง่ายๆคำว่าหรือถ้ามีคำว่าหรือก็คือมีเนื้อความ2อันและมีคำว่าหรือเชื่อมเข้าไปนะคะเป็นประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเช่นในประโยคที่ว่านะคะสุชาติไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักให้มาหาครูหน่อยสุชาติสามารถเลือกได้ว่าจะไปบอกต้นกล้าหรือต้นรักก็ได้เป็นต้นนะคะสมใจชอบเพลงลูกทุ่งหรือเพลงหมอลำนะคะอย่างนี้ก็คือให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแบบที่4ค่ะแบบที่4เป็นประโยคที่ประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอยากให้คุณครูนะคะจำวิธีคิดตรงนี้ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันในประโยคของความรวมนะคะเนื้อความส่วนต้นนะคะต้องเป็นเหตุและข้างหลังต้องเป็นผลนะคะและมีคำว่าเพราะคำว่าจึงฉะนั้นอย่างเงี้ยเชื่อมเข้าไปนะคะเช่นตัวอย่างที่บอกว่านะคะเขาขี้เกียจเขาจึงสอบตกเพราะอะไรคะเพราะเขาขี้เกียจผลทำยังไงผลจึงทำให้เขาสอบตกเพราะพ่อไม่สบายเขาจึงต้องไปโรงพยาบาลเป็นเหตุและเป็นผลกันนั่นเองนั่นคือเรื่องของประโยคความรวมที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันนอกจากนี้นะคะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมนะคะจะเห็นได้ว่านะคะเรามีสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคเข้าไปเนื้อความทั้งสองส่วนตัวสันธานเองนี่แหละค่ะจะบอกว่าเนื้อความนี้เป็นเนื้อความที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าเป็นเหตุเป็นผลกันไหมหรือให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าคล้อยตามกันตัวสันธานจะเป็นการบอกประเภทด้วยนั่นเองถ้ามีคำว่าและก็จะต้องประเภทแบบคล้อยตามกันถ้ามีคำว่าหรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าแต่ก็มีขัดแย้งกันหรือคำว่าเพราะจึงก็เป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะพอเรารู้จักประโยคของพระยาอุปกิตไป2แบบแล้วนะคะแบบที่3ค่ะเราเรียกว่าประโยคความซ้อนค่ะสังกะระประโยคคำว่าสังกะระเนี่ยก็คือมาจากคำว่าซับซ้อนยิ่งขึ้นดูยุ่งเหยิงดูซับซ้อนดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความซ้อนอยู่ข้างในและทำให้ประโยคหลายๆอย่างมาซ้อนเข้าไปด้วยกันนั่นเองนะคะประโยคความซ้อนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นประโยคที่มีเนื้อความหลัก1อย่างและมีเนื้อความย่อยจะต่างกันนะคะต่างจากประโยคความรวมในประโยคความรวมเนื้อความ2ส่วนจะมีน้ำหนักเท่ากันแต่ถ้าประโยคความซ้อนเนื้อความส่วนแรกจะมีน้ำหนักมากกว่าและเนื้อความส่วนที่2จะเป็นตัวสนับสนุนเนื้อความส่วนแรกนะคะในประโยคของพระยาอุปกิตสุรประสานที่บอกเรื่องของความซ้อนไว้นะคะท่านบอกว่าในประโยคความซ้อนเนี่ยจะมีประโยคอยู่2อย่างก็คืออันที่1คือมุขยประโยคมุขยะมุขก็คือเป็นเอกเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นประโยคที่ประโยคหลักนะคะเป็นประโยคหลักของประโยคนั้นและมีอนุประโยคประโยคย่อยๆอยู่ในนั้นนั่นเองที่เรามาดูจากตัวอย่างค่ะในตัวอย่างนะคะเช่นผู้ชายซึ่งยืนอยู่หน้าห้องเป็นอาจารย์จริงๆแล้วในประโยคนี้ประโยคหลักก็คือผู้ชายเป็นอาจารย์แต่คำว่าซึ่งยืนอยู่หน้าห้องช่วยมาขยายเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะหรือว่าในประโยคนี้ค่ะฉันชอบหนังสือที่พ่อซื้อให้คำว่าที่พ่อซื้อให้เนี่ยทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคหลักคือคำว่าหนังสือโดยใช้คำว่าที่เชื่อมเข้าไปนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของประโยคความซ้อนที่ได้บอกไปก็คือว่าจะมีมุขยประโยคคือประโยคหลักและอนุประโยคคือประโยคย่อยช่วยเติมเต็มประโยคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอนุประโยคนั่นแหละค่ะพระยาอุปกิตสุรประสานได้บอกไว้ว่ามี3ชนิดด้วยกันอย่างแรกค่ะที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีเราเรียกว่านามานุประโยคคำว่านามาคือนามนะคะประโยคย่อยที่ทำหน้าที่แทนคำนามเราเรียกว่านามานุประโยคนะคะอาจใช้เป็นเรื่องของบทประธานหรือบทกรรมก็ได้นะคะสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนามานุประโยคมักจะไม่ค่อยใช้คำเชื่อมนะคะแต่ถ้าจะใช้คำเชื่อมใช้คำว่าให้หรือคำว่านั่นเอง

เองดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคนดีย่อมได้รับผลดีคนจุดๆย่อมได้รับผลดีคือประโยคหลักนะคะคนยังไงคะคนที่ทำดีจะได้รับผลดีนั่นเองคำว่าคนที่ทำดีเป็นประโยคย่อยเป็นนามานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ประโยคอนุประโยคที่ทุกคนรู้จักกันดีตอนสมัยเด็กๆก็คือคำว่าประโยคคุณานุประโยคค่ะคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายประธานนะคะหรือขยายกรรมตอนเด็กๆคุณครูหลายๆท่านคงได้ท่องจำว่าถ้ามีคำว่าที่ซึ่งอันนี้แหละคือประโยคความซ้อนแน่ๆตรงนี้แหละค่ะเราเรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะคุณานุประโยคคำว่าคุณาคุณเนี่ยแปลว่าประโยชน์ทำประโยชน์เป็นตัวช่วยที่ทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมีคำว่าที่ซึ่งอันขยายเข้าไปดูตัวอย่างค่ะเช่นนะคะในตัวอย่างที่บอกว่านะคะคนที่ประพฤติดีนะคะย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองคำว่าที่ประพฤติดีตรงนี้ค่ะเป็นคุณานุประโยคช่วยขยายประโยคให้มากขึ้นนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเมื่อเรารู้จักนามานุประโยคคุณานุประโยคแล้วอันสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าวิเศษณานุประโยคคือประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยานะคะหรือขยายคำวิเศษในประโยคหลักส่วนใหญ่เราจะเห็นคำว่าคล้ายคำว่าเหมือนเข้าไปในส่วนประกอบของประโยคตรงนี้เช่นนะคะตัวอย่างค่ะเขาเรียนเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียนมาจากคำว่าประโยคหลักคือเขาเรียนเก่งนะคะประโยคที่เป็นวิเศษณานุประโยคเข้ามาก็คือคำว่าเพราะเขาตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะหรือประโยคที่ว่านะคะครูรักศิษย์เหมือนแม่รักลูกครูรักศิษย์ประโยคหลักแบบไหนล่ะคะเหมือนที่แม่รักลูกก็เป็นวิเศษณานุประโยคเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยจะแจ้งให้คุณครูได้ทราบนะคะว่าสิ่งที่น่าสนใจของประโยคของพยาอุปกิตติศิลปสารเนี่ยประโยค3แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะลองสังเกตประโยคนี้ค่ะที่บอกไว้ว่าส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขประโยคความเดียวที่1ประโยคความเดียวที่2ค่ะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นเห็นได้ว่ามีประโยคความเดียว2ส่วนด้วยกันใช่มั้ยคะแต่ถ้าเราจะเอา2ประโยคนี้มาทําเป็นประโยคความรวมแล้วก็ใช้คําเชื่อมเข้ามาค่ะส้มจุกกินขนมอย่างมีความสุขเพราะส้มจี๊ดซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นจากประโยคความเดียวเราทําเป็นประโยคความรวมได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทําเป็นประโยคความซ้อนได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือส้มจุกกินขนมใครคะขนมที่ส้มจี๊ดซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นแบบไหนอย่างมีความสุขนั่นเองเมื่อเราเห็นลักษณะของประโยค3อย่างแล้วก็เห็นความน่าสนใจของมันนะคะทีนี้อาจารย์มีเทคนิควิธีจำง่ายๆว่าความต่างของประโยค3อย่างเป็นอย่างไรบ้างถ้าประโยคความเดียวจำง่ายๆเลยว่ามักจะมีประธาน1ตัวนะคะกริยา1ตัวและไม่มีคำเชื่อมแต่ถ้าเป็นประโยคความรวมมักจะมีคำเชื่อมเข้ามาและเนื้อความของประโยคต้องมีความเท่ากันมีความสมบูรณ์เท่ากันแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอันประโยคแรกเป็นหลักและประโยคที่2เป็นประโยคย่อยเข้ามาเขาเรียกว่าประโยคความซ้อนนั่นเองนะคะเมื่อคุณครูได้ทราบถึงเรื่องของประโยคแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยมักจะไม่ได้ใช้คำว่าประโยคความเดียวแล้วนะคะเพราะว่าจะเริ่มใช้เป็นประโยคสามัญประโยครวมหรือประโยคซ้อนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของไวยากรณ์โครงสร้างแต่ถ้าจะสอนระดับประถมศึกษานะคะก็ให้ใช้ประโยคตามพยาอุปกิตติศิลปสารนะคะคือประโยคความเดียวความรวมและความซ้อนนั่นเองเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วนะคะจะจำได้ว่าป.1 ป.2 ป.3 เราจะเรียนเรื่องของประโยคเกี่ยวกับประโยคตามเจตนานะคะว่าประโยคคำถามคำสั่งขอร้องประโยคห้ามอย่างนี้นะคะแต่เมื่อขึ้นป.4 จะเรียนเรื่องของประโยคความเดียวป.5 จะเรียนรู้เรื่องของประโยคความรวมเพราะเริ่มมีเรื่องของคำสันธานเข้ามาเกี่ยวและป.6 จะเป็นเรื่องของประโยคความซ้อนที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อคุณครูนะคะได้เรียนรู้ทุกอย่างไปแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีสื่อที่น่าสนใจอย่างนึงค่ะมานำเสนอให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะนั่นคือโยนเต๋าเล่าเรื่องค่ะจะเป็นลูกเต๋านะคะทำมาจากฟิวเจอร์บอร์ดนะคะฟิวเจอร์บอร์ดเนี้ยคุณครูก็สามารถหาได้ที่โรงเรียนหรือโรงเรียนไหนไม่มี

ฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษแข็งก็ได้นะคะมาทำเป็นแล้วแต่ขนาดว่าจะสอนเด็กขนาดไหนถ้าเด็กอนุบาลเด็กเล็กๆ เลยก็ต้องใช้ลูกเล็กกว่านี้ไม่งั้นก็โยนไปอาจจะโดนบาดเจ็บได้นะคะก็คืออันนี้ทำไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะได้สนุกสนานในการโยนกันนะคะถ้าจะสอนเรื่องของประโยคควรจะมีลูกเต๋าประมาณ 3-4 ลูกด้วยกันค่ะโดยที่ลูกแรกนะคะเราก็ทำเป็นลูกบาศก์นี้นะคะแล้วก็ติดขอบให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นใช้พลาสติกค่ะสำหรับสอดใส่บัตรคำต่างๆในบัตรคำต่างๆคุณครูอาจจะใช้บัตรคำเป็นคำนามคำกริยาคำต่างๆก็ได้แต่ควรจะเป็นคำชนิดเดียวกันในลูกเต๋าลูกนั้นนะคะเช่นอันนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำนามคำว่าหนังสือใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำนามกล่องแรกนะคะควรจะเป็นคำนามที่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานได้ค่ะส่วนกล่องที่2ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะซึ่งเช่นอันนี้เป็นต้นนะคะคำว่าขี่คำว่ากินคำว่าพูดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็กล่องที่2ควรจะเป็นเรื่องของคำกริยาค่ะส่วนกล่องที่3นะคะคุณครูอาจจะใส่เรื่องของคำเชื่อมก็ได้ถ้าจะสอนเรื่องของคำเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของประโยคความรวมคำเชื่อมที่ใส่ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นเรื่องของคำว่าแต่กับคำว่าเพราะคำว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปให้ครบหรือวันนั้นนะคะคุณครูอยากจะสอนเรื่องของประโยคความซ้อนก็หาคำเชื่อมที่เกี่ยวกับเรื่องของประโยคความซ้อนใส่เข้าไปในลูกเต๋านั้นเช่นคำว่าที่ซึ่งอันคำว่าว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะใส่เข้าไปและลูกเต๋าลูกสุดท้ายควรจะเป็นเรื่องของคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมได้เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเล่นนะคะให้เด็กนักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็ทอยลูกเต๋าพอทอยลูกเต๋าเสร็จได้คำไหนพยายามให้เด็กๆช่วยกัน creative thinking ค่ะช่วยกันระดมสมองและคิดว่าจะเอาคำทั้ง4คำนี้มาเรียงเป็นประโยคอย่างไรคุณครูอาจจะสั่งว่าให้เป็นประโยคความเดียวประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนแต่ถ้า4คำนี้อาจจะไม่สามารถเรียงเป็นประโยคได้สมบูรณ์มากนักก็เปิดโอกาสให้เด็กสามารถหาคำอื่นๆเข้ามาใส่แทนที่ได้แต่ต้องมี4คำนี้ในประโยคนั้นด้วยและอธิบายว่าเพราะอะไรจึงใช้ประโยคนี้ได้ข้อความอย่างนี้เพราะอย่างไรคุณครูก็จะต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถ้าเขายังไม่เข้าใจตัวประโยคนี้นักก็ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นนะคะนอกจากสื่อชิ้นนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณครูสามารถใช้ลูกเต๋าลูกนี้ไปทำสื่อลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมได้เช่นถ้าคุณครูอยากสอนคณิตศาสตร์ก็ใส่เรื่องของตัวเลขเข้าไปถ้าคุณครูอยากสอนเรื่องการเขียนอาจจะใส่ตัวภาพหรือสำนวนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันลูกเต๋าหนึ่งลูกสามารถเป็นสื่อในการสอนได้หลากหลายค่ะหลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้เรื่องของประโยคไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวประโยคเนี่ยเรื่องของประโยคตามโครงสร้างจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายนักจะบอกว่ายากก็ไม่ยากเกินไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลการที่จะรู้ประโยคและสามารถแบ่งประเภทของประโยคได้ต้องมาจากพื้นฐานการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่1ค่ะป.1นั่นเองก็คือต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดคำต่างๆและส่วนประกอบของประโยคเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่จะต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นประโยคที่สูงขึ้นเช่นประโยคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็จะยากสักทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะมุ่งมั่นแล้วก็อดทนค่ะพยายามที่จะช่วยเด็กไทยบ้านเราเนี่ยนะคะให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูภาษาไทยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่การเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตัน

อนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1v1i บวก m2v2i เท่ากับ m1v1f บวก m2v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1V1I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1V1I บวก M2V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชน

ือ M1 V1I หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว VF ทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น M1 บวก M2 VF cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว vf เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้า

0: ทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
2: โอ
5: ้นี่พวกเธอทำอะไรกันหรออ
4: ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: They're going to have your mission, Floyd and Percet. What? Here in our country.
2: Nothing.
3: What?
2: Banana or banana fiber?
4: Mm-hmm. So it's made from banana leaf, right?
2: Yes.
1: So you.
3: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยกับใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
3: มี
4: โอ้โห
5: กูชิดวิดีโอต่าง
6: ไอศกรีมไอศกรีม you like ice cream
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
3: หน้านิ่งมากเลย
4: look like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูของครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
3: อยากรู้เหมือนกันนะ
4: ครูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
7: Would you like to try this on?
4: Oh sure. So I have to
7: careful. Hold it.
4: Oh,
7: it's real. It's real.
4: นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
7: You should balance.
4: Balance the neck.
7: Yeah. Straighten your neck. Make it strong. And put your hands at the front.
4: So have to concentrate. Whoa! yes, that's right.
7: Yeah, start walking.
4: Start walking. One.
7: Yes.
4: Two.
7: Three. And four. Then hold it again.

0: Stop turning.
1: Okay.
0: You can start turning.
1: Turning.
0: Yes.
1: And
0: do 8 counts and then let go again of your hand.
1: Okay. Oh, แค่นี้ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอ Concentrate, concentrate.

0: ไปมากเลยนะ
1: อันนี้คือเป็น this is a traditional
2: yes it is a traditional dance yes from the mountain province
1: oh, from the
2: Baguio city
1: can you describe or can you explain the dress
2: yes
1: the history of the dress
2: your dress because it's cold in Baguio you feel it
1: yes
2: it's thick pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath
1: oh really
2: yes yes
1: oh ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไป take a shower
2: yes.
1: so that's
2: why where they
1: hold the
2: yeah the water so it's only not one but level of seven
1: oh.
2: yes
1: oh
2: from
1: God.
2: big going to smaller
1: oh จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
2: especially before the wedding when a girl is going to wed a guy
1: yes
2: she must take a bath first and the slaves must fetch water for her
1: what about the men's wearing
2: the men's wear is really like that even though it's cold in Baguio city in the mountain province still they have this kind of costume
1: oh on the mountain
2: especially during the ritual the most of the Igorot men are warriors so they fight with this kind of costume
1: oh เซ็กซี่ขนาดนี้ครับ
0: ผู้ชายจัดเต็มมากเลยอ่ะ
1: ผู้ชายจัดเต็มมากตอนแรกหนูว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบเซ็กซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ย
0: คนปรากฏว่า
1: ครูเต็มกว่าโอเค
2: โอเค when you say I Sally do my can you do it
3: I Sally do my
2: very good
0: Sally do my DY
1: Sally do my
2: DY
1: DY
2: yes again
3: I Sally do my
2: 3 4
4: left close and right
2: 1 2 3 4 5 6 7 8
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and back 2 3 4 and 1
0: ทำไม่ทันนะ
1: จ
0: ังหวะมันเร็วมากอะ
1: เร็วขาเร็วอะไรอะนี่อะไรอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเลย

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Silumen. This is Miss Floy and yes. Raxer.
1: Yes. Hi. Hello. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sadika. Wow.
2: All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The Laundry.
2: Yeah, the line of washers.
1: Oh.
2: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes.
2: and hanging with a clothespin. Keep until everything is cleaned up. She will throw now the water
1: to the
2: in a pail. So wow. all the tables for washing has poles.
3: She know everything.
2: Yes, every day they do things by themselves.
3: Boy, คือดีเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค่ะ
3: พอเขาออกมาเสร็จพอเขาใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นลำดับขั้น
3: ใช่
4: Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23.
3: Uh-huh.
4: They only have, let's say, 15. The other hours will have to be spent here.
3: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนที่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
3: อีก3ชั่วโมงนั้นอ่ะ
1: ให้มาน
3: ั่งผลิตสื่อแต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
3: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: ก็เลยบอกว่าทดแทนการ
3: How many teachers come to this room?
0: Average of 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after a year of training because they have 3 years to prove themselves. So it's not you just pass the interview, you're accepted. They have 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why they have to like close the eye?
2: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic
1: sense.
2: To see with the hands.
1: Wow!
2: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
2: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
2: Thank you.
1: Yeah, thank you so much.
3: Thank you so much.
1: วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้I am Pim อาเซียนนะ
3: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
3: ใช่ค่ะออกมาเพอร์เฟกต
1: ์เพอร์เฟกต์มาก
3: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
3: ื่
1: อคุณครูที่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
3: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้ครูคุณครูมาเป็นบัดดี
3: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลย
3: ใช่
1: นะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ๊ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
3: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆมาได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่างน
1: ี้ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกท่านด
3: ้
1: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcomeUs, like, so
4: we enjoyed it also.
1: Yes, thank
3: you. Really, really enjoyed. Okay.
1: Malaming salamat po sa inyong lahat.
4: Wow, you said it very well.
1: Yeah, thank you so much.
4: We are joyful
2: that you chose the Philippines and our school to feature among your first films of the teacher's television.
1: Oh, wow. Yes. แล้วก็เราไปทำมิชชั่นนี้

0: สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN
1: my country Philippines this is my country
2: I am ASEAN
0: กลัวกูกล้ากินได้ไงอ่ะ
3: ต้องลองต้องลอง
0: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นฟิลิปปินส
3: ์เถอะกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์
0: ถูกต้อง
3: เออ
4: I am in ASEAN
5: I am in ASEAN

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแอบครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้มาถึงแล้วว่ามาเลเซียดีใจมากเลยอ่ะ
1: มาเลเซียลงเครื่องบินที่กัวลาลัมเปอร์แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่มาลากา
2: แล้วมาลากาแบบว่าเป็นเมืองเก่ามากอ่ะเหมือนภูเก็ตบ้านเราเลยอ่ะ
1: ใช่ครับผมมีสถาปัตยกรรมเก่าๆเต็มไปหมดเลยนะแล้วทำไมต้องมามาลากาครับครู
2: ก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นเมืองสำคัญหรือเปล่าว่าเขาเคยเป็นเมืองท่าแล้วก็เท่าที่รู้มาเขาเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: คือว่ามีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจน่าดูใช่ไหม
3: มา2คนครั้งนี้เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไง
1: จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันยังไงผมกับครูแอมนี่ก็ไม่เรียกว่าพี่เรียกว่าครูดีกว่าครับ
2: เรียกว่าพี่แอมดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเป้เนี่ยแบบรุ่นเดียวกับน้องสาวพี่แอมอะแต่พี่แอมมีแต่น้องสาวไม่มีน้องชาย
1: อย่างไรผมก็ขอ
2: วันนี้ได้เป็นน้องชาย
1: สมัครเป็นน้องชายแล้วกันนะครับ
2: แต่เป็นน้องชายพี่แอมลำบากหน่อยนะ
1: ทำไมอะ
2: เขาต้องทำทุกอย่างเลยเพราะน้องสาวพี่แอมเขาทำทุกอย่างเลยอะ
1: เหรอได้ครับผมเป็นฝ่ายสมองแล้วกันครับพี่แอมเป็นฝ่ายกำลัง
2: ได้เลยขนาดใช้กำลังอยู่แล้ว
1: ก็แล้วแบบว่าเราเห็นนะพวกคู่ชายหญิงเนี่ยฮะเขาชอบไปกันแบบเกาหลี
2: สวีทอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: สวีทครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่สวีทนะครับเราช่วยเหลือกันครับผมจะเป็นฝ่ายใช้กำลังแล้วพี่แอมก็เป็นฝ่ายใช้สมอง
2: สวยงามฝ่ายสวยงาม
1: เหรอ
2: ฝ่ายสวยงาม
1: ดูเสื้อซะก่อน
2: ดูเสื้อสิ
1: แวบมาเลยนะ
4: ก่อนอื่นเราอยากให้สิ่งนี้ครับ
2: เราจะเห็นเต็มเมืองเขาเลยนะ
1: ใช่ผมตอนนี้มาเลเซียก็อาจจะมีแคมเปญอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นเต็มไปหมดเลย
2: คือรูปบุคคลสำคัญมีป้ายข้อความอะไรก็ต้องมีสัญลักษณ์เนี้ยติดด้วย
5: น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆเลยต้องไม่รู้หรือเปล่า
1: ผมยังไม่รู้ครับ
4: เรายังไม่ต้องการคำตอบตอนนี้แต่เราต้องการวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายผมต้องบอกได้ใช่ไหม
3: ได
4: ้อยากจะรู้ภารกิจแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมแน่นอนครับ
2: ค่ะ
4: งั้นพบกับคนนึงครับ
1: ครับ
6: How are you?
7: Hi. I'm good.
6: And you?
7: Yeah, very well.
6: My name is Bonnie Wee. Uh-huh. I'm a Malaccan. Uh-huh. I'm a writer. Uh-huh. Is this your first time in Malacca?
7: Yes, sure.
6: Okay, that's wonderful. Do you know where you are now?
7: I have no idea.
6: You have no idea. Okay, this is what you call the Dutch Square.
7: Dutch Square.
6: Uh-huh. Dutch Square. This is central Malacca, uh-huh. And it's called the Dutch Square. This is a very central location, very historic. Malacca has got a wonderful history, very colorful.Before the Dutch came in, this is called the Dutch Square. Mm-hmm. Dutch from Holland, right?
7: Mm-hmm. Yeah.
6: Okay, the Portuguese came first in 1511. Then the Dutch came, conquered the Portuguese. Mm-hmm. They sent them back to Portugal and they took over. And that's why it's called the Dutch Square. So, by the way, you'd like to know more about your mission in Malacca?
7: Yes, sure.
2: Yes, sure.
6: Well, there you are. These are the places you have to go.For a start, this is A. Formosa, uh-huh. A Portuguese fort. Then is St. Paul's Hill, which is just up there. Uh-huh. And later, you are here now.
2: Uh-huh.
6: Okay, so you have to go through all these places. And anyway, there's a trishaw for you.
7: Trishaw?
6: Yeah.
7: What is trishaw?
6: You see, this is a trishaw.
7: Oh.
6: Very popular, very common. When the tourists come down, they take a trishaw and they go around.
7: And who's
6: just
7: gonna
6: like
7: ride?
6: Your tut-tut in Bangkok.
7: Who's gonna ride?
6: There's a rider. You can ride.
2: How about,

0: ะครับผมความจริงแล้วผมไม่มีความสามารถนะครับแล้วก็ผมครูก็ทีมเวิร์คดีมากครับผมเลือกกันมาคนละแบบเลยครับแล้วนี่เราต้องการที่ชวนที่นี่ในวันแม่ครับผม
1: ในวันแม
0: ่นั่นแหละครับคุณครูก็เหมือนแม่คนที่สองนะครับผมเราก็เลยเอาดอกมะลินะครับเลือกดอกมะลิมาฝากครู
2: น่ารักน่ารักจริง
0: ๆน่ารัก
2: น่ารักน่ารักค่ะจำไว้เลย
0: แหวมครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ของมาครบแล้วครับแต่ว่
2: า
0: เยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แต่งตรงนี้เราจะต้อง

0: ลุยไปแต่งไปเพราะเวลาจะไม่ทันแล้ว
1: เพราะภารกิจเราเยอะมากเลยจริงๆวันนี้แต่ว่าสงสัยอ่ะอันต่อไปมันเป็นลูกไก่อ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นสุกไก
2: ่โอ้มีอะไร
0: ฮกกี้ชิคเก้นไรซ์ใช่เป็นข้าวมันไก่เหรอฮะ
2: ใช่
0: ลูกอะไรกลมๆอ่ะลูกชิ้นอ่ะ
3: ฮัลโหล welcome to Hokkien Chicken Rice Shop
0: What do you recommend?
3: We are selling chicken rice ball.
0: Ball?
3: Yes, chicken rice ball. It's a rice, we make it into a bowl shape.
0: Oh, so that's not, that's the dumpling, it's just rice ball.
3: Yeah.
0: Okay.
3: Oh, really?
0: So can we make it for two?
3: Yeah, sure, no problem.
0: It's chicken rice ball, ครับผม
1: มันยังไงมันคือแบบ
0: ข้าวลูกกลมๆเดี๋ยวจะได้เห็นกันแล้วครับ
1: เหรอ
0: เอาละครับว่าที
1: ่ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลา
0: ต้องเป็นลูกชิ้นปลา
1: ดูไกลๆเหมือนลูกชิ้นปลาไม่คิดว่ามันจะเป็นข้าวมันไก
0: ่อ๋อนี่ไก่อ๋อนี่คือข้าว This is the right ball you say thank you sir thank you
2: เหมือนลูกชิ้นปลามากแต่พอดูใกล้ๆก็
0: ผมลูกชิ้นปลาจริงครับผมอันนี้มันเป็นข้าวเนี่ย
2: พี่จะแปลกนะร้านข้าวมันไก่มีปลาแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: นี่ผมไม่ได้อาหารจีนเลยครับครับเชิญครับ
2: like this ขมันจริงด้วยอ่ะ
0: อร่อยจริง
2: ขอเปลี่ยนใจได้ไหมจะบอกว่าไม่ชอบกินข้าวมันไก่อ่ะ
0: อร่อยมาก
2: แต่ต้องบินมากินที่มาเลย์เหรออ
0: ร่อยสุดโลก
3: this are Assam fish this are add-on dishes lah after that because previously just chicken and chicken rice ball is two kind of dishes that's why they make it more choices add on Assam fish and a black bean soup but black bean soup is sold out today lah
0: black bean soup
3: so now I want to teach you how to make it a ball
0: okay
3: squeeze it and roll it usually we make the rice ball rightWhen is the hot?
4: Very hot. This one cold already.
3: Oven hot.
0: Oh.
3: Then only we can make it under the bowl rice.
0: Oh. Okay.
3: Very good.
0: This is not easy.
4: Yeah lah.
0: Not easy.
3: For the rice bowl, right? Before this is my grandmaster started first.
0: Who
3: start to sell it when it's like 40 years ago.
0: 40 years ago.
3: Yeah, when first starting, he's selling at the river, Melaka River side.Melaka Riverside. Yeah, this is beside the Melaka River. And then at the starting, right, a lot of sellers come and eat. And they eat it without the curry. That's why they're using a hand. And we make it into bowl shape. And lastly, very big one. It's not like this. Very big. That's why I eat it with a hand and with some sauce. Without
0: so using easy to sell, easy to make.
3: Yeah, easy to eat. Convenience.
0: ผมว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเสิร์ฟด้วยจานมาเสิร์ฟด้วยช้อนส้อมทีละอันเนี่ยมันคงยากครับถึงพอทำเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่า
4: จะขายง่ายขึ้นแต
0: ่ว่า
4: เล็กขาเลย
0: ด้วยมือเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนจีนคนแรกที่มาที่ยุคว่ามาทำข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก้อนกลมนะครับเมื่อประมาณ50ปีแล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมาเลกาแล้วก็ทำข้าวมันไก่ครับเพราะว่าสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือไปเป็นชาวประมงไปเก็บเงินหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณจอนเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
3: thank you
0: very good chicken rice
4: very good
0: very good 好吃啊好吃啊
4: very good 好吃
0: 好吃

0: ี้ก็ถึงเบอร์4นะครับครู
1: ค่ะ
0: เป็น
1: แดงๆไม่รู้มีแต่มีกรรไกร
0: ครับผมกรรไกรแล้วก็กระดาษ
1: กระดาษน่าจะเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างในก็เห็นมีเป็นกระดาษเหมือนกัน
0: ลองเข้าไปดู
1: น่าจะลองเข้าไปดูดูมีของขายเต็มเลยอ่ะ
0: ฮัลโหล
2: เวลคัม
0: what is special here let's meet you
2: we are doing a paper card for paper the card. traditional for arts we hope everybody can study and have to see what happened to the paper card
0: paper card
2: in Malacca
0: in Malacca but yeah. all in Chinese arts
2: yesIt's a lot like red color is very good luck when a couple need married they will stick double happiness to furniture for display for mirror is one of the good luck when they stick on everything in red color
1: เหมือนกับว่างานแต่งงานที่เราเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายลายมากเลยอ่ะ
0: มันดูตัดยากมาก It's all by handmade
2: yesOh. Later, I will teach you how to cut it.
0: Okay. Yeah.
2: This is one of the. It's two birds. They are sing song with the double happiness.
1: Oh, so you cut it by yourself?
2: Yes.
0: Oh. It's fragile.
1: So how long does it take?
2: This one is the 6 hours. We have a more difficult, different kind.This one is a normal one.
0: ยากมากเลยนะครับคุณแอม
1: ใช่ค่ะแล้วมันมีหลายขนาดมากเลยอ่ะในขนาดนั้น6ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ขนาดใหญ่ๆอ่ะเขาจะต้องใช้เวลานานขนาดไหน
0: You do all by yourself?
2: Yes.
0: Oh. Wow.
2: Yeah. This is a fish, six fish inside.It's one of the feng shui in traditional. This design already 1,000 plus years old.
1: Oh,
2: yeah.
0: The two fish?
2: No, six fish.
0: Six fish. Okay.
2: On the top here.
0: I can see. Mm-hmm.
2: Yeah. And we have a special guest order like this. The whole family, they have their own surname. Mm-hmm. This mother, father, three sons.
0: How are they going to use it?
2: They're going to put it on the... Normally they frame it up.
0: Frame it up.
2: In the traditional, they will stick on the lantern. When you light up the candle, you can see the shadow.
0: Just like over there.
2: Yes. This is one of the traditional for arts.
0: I'm interested in your shirt. Can you show me the shirt?
2: Okay. This one is very famous now. Everybody like this.
1: okay.
2: This is L.
0: L.
2: I think it's the...
0: Okay. How do you start it? I mean, what is
2: We study from the book. Then the book? We buy a lot of books from the bookshop.
0: Then but you buy, but you born here in Malacca?
2: Yeah, I was born in Malacca, original Malacca. This already draw the dragons.
0: Dragon?
2: Mm-hmm. It's double, so it's two. But you need to fold the place like we need to cut everything in small first. Already draw four. So you just fold.
0: Four.
2: Then cut to half.
0: Oh, understand.
2: Then you open, then you go inside to cut it. Yeah, you just turn the paper. Yeah, this is a simple one.
0: Simple one.
2: Yeah.
1: Simple.
0: Okay.
2: Yeah, this always.
0: So I have to fold and then
2: fold. Then cut a little bit.
0: ครูครับทำไมครูทำได้ผมไม่ได้เรื่องเลยครับมีความสามารถทางด้านการตัดคอร์ติสเพราะครู
1: ไม่เลยค่อยๆจะเย็นๆจริงๆนะ
0: โอ้ยยากมากอะไม่ไหวอะ
1: พับก่อนแล้วแบบเจาะเข้าไปให้มันเป็นตัดเป็นแบบให้มันเกิดช่องให้สอดกรรไกรเข้าไปได้

0: smell very yeah,
1: the incense, they burn the incense. So that's why you smell it. Just like a Buddhist temple.
0: Uh-huh.
1: You know? So they have all this, the deities.
0: ดูเป็นวัดฮินดูจริงๆเลยอ่ะสวย
1: You just walk through, you know? Very old temple.
2: มีพระฮินดูหลายรูปหลายองค์ครับผมเราก็ไม่ได้อาจจะทราบได้ทั้งหมดนะครับ
1: This temple was built by the Indian community.
2: Indian community.
1: Yes, and you know the they were businessmen.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so they dedicate this temple for their people.
2: Why did he have to paint it?
1: Yeah, priests.
2: Mm-hmm.
1: So yeah, they are priests, right? Brother, question he asked, why you put the marking? Why?
3: They ask.
1: Ash, you know, you
2: ash.
3: The morning, evening, the same
1: ash. The ash, just put it.
4: We are going like that.
1: Thank you. You see, this next one we are going is a mosque,
2: a
1: Muslim mosque. But you see the architecture.
0: Why is it?
1: That's a Chinese stuff, pagoda.
0: Ah.
1: You see, those days, the Chinese, the Malays, the Muslims, very, very close.
0: Mm-hmm.
1: So they copy the architecture,
0: mm-hmm.
1: the mixture, Chinese. Pagoda, Islamic style mm-hmm. from other countries.
0: To blend together.
1: They blend it, yes. You see, this temple was built in 1673, mm-hmm. the oldest temple in Malaysia.
0: Uh-huh.
1: All the things that you see, the wood and everything were brought in from China. Okay, they imported from China. Even the artisan, the people who make the temple, all came from China. And of course, this temple is dedicated to Kuan Yin, the goddess of mercy. And of course, again, the unique thing here is this temple. They practice three doctrines: Taoism,
0: uh-huh.
1: Confucianism, and Buddhism.
4: Oh,
1: it's combined.
0: Taoism.
1: Taoism.
2: Confucian
1: three
2: is
1: in one.
2: Saint? No?
1: Confucian is a saint.
2: Oh, yeah.
0: Mm.
1: But they learn his philosophy, his mm-hmm. teaching.
0: Uh-huh.
1: Lord Buddha teach you a way of life.
0: Uh-huh.
1: Right? Mm-hmm. Lord Buddha teach you a way of life.
0: Uh-huh.
1: Taoism, more of philosophy and a lot of prayers. This is the main hall. But you see the drawing there? Mm-hmm. That's the life of Lord Buddha.
2: Oh.
1: You see the drawing? It's a journey, his journey. That's how he's got his enlightenment. All done by the Chinese craftsmen from China.
2: How long? Since?
1: Since it was built in 1648.
2: Oh.
1: Yeah, a long time.
0: I wish the best way the leading way that I should go the way I should spend my life.
5: 他又讲的怎样是他生活他的命。
6: 他在他宽心的在业中很好啊，就是钱不错啊。
5: 有我的包有钉，很多的有我的包钉。
6: 他在他不用吗？在业中啊，他就觉得很明了。
5: 他努力读我的。
7: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมจะแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้เขาให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
1: So Pompey, you know why this is called Harmony Street now?
7: I know now, but I will explain in time.
1: Please do.
7: In case I do it wrong.
1: Right. Go ahead.
7: เราเดินทางมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง200เมตรนะครับผมด้วยจักรยานนะครับเราจะเห็นวัดทั้งหมด3วัดทั้ง33ศาสนาครับว่ามันเหมือนกับเป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี3เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกันฮินดูอินเดียนะครับผมมาเลย์อิสลามแล้วก็คนจีน
0: ชาวคนจีนด้วยใช่
7: ครับผมสถานที่เรียกว่าฮาวนี่สตรีทหรือว่าถนนปรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้ว
0: อย่างอยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้
7: ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นคนมาเลย์อย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วยนะคร
0: ับ แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรมเรียกมีการผสมผสานกันนะคะ
7: ก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกัน
0: ใช่
7: โอเค we are done
1: well do you think you are done
7: yes it's number 5 is over
1: your number 5 is over
7: yes
1: we have one more final one
2: What is it?
1: I'm going to bring you to a very unique place, which is a Malay kampung, a village.
2: A village.
1: Right in the city center.
6: Mm-hmm.
1: But before we go, there's one condition.
2: Uh-huh.
1: Because this Malay kampung is so traditional,
2: mm-hmm.
1: they dress in a Malay fashion, Malay attire.
2: Uh-huh.
1: So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that. Hi, Ara. I can't even recognize you. You look so lovely.
2: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. That's very nice. And you look very beautiful. You look like a sharp,
6: yeah.
1: petite Malay girl.
2: Yeah. เป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงานนะ
6: เขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วย
2: ครับ

0: ือมีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วย
1: เพราะว่ามันบ้านมัน
0: บ้านโบราณ
1: ยากแล้ว
2: เป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับถ่ายรูปเราเขานึกว่าเราไปแต่งงานกันนะฮะ
3: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่มั้ยครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่มั้ยครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวั

อาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ P intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่สร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะDNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะครับมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ C นะคะต ่อไปนะคะ Hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่บ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
3: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
2: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
2: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
3: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
2: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
2: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
1: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
2: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
3: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
2: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น
0: ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
3: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
3: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่ของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
4: จัดไป
3: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
4: ใช่
5: ๆนะ
4: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะ
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
4: ธรณีพิบัติภัย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสายไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งาน แต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวร และแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดเดี๋ยวจะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ b เท่ากับมิวศูนย์ ni ส่วน 2a โดย n คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซิลิโคนนะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซิลิโคนเป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ b เท่ากับ mu ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก b เท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin θ เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ sin θ หรือ sin พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ m คูณ g ซึ่ง m เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน g คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ1,3 บิสฟอสโฟกิเซเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับวินิจได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อ

ลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตก

0: ได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
1: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศส

คอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ปฏิพันธ์จำกัดสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามา

ลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น nx กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวกครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เ
ท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชั้นป.5ค่ะ
1: เราอยากเป็นอะไรโตขึ้นมา
0: อยากเป็นหมอค่ะ
1: เราเป็นเผ่าอะไรเป็นคนอะไร
2: คนไทยใหญ่ครับ
1: บ้านอยู่ไหนนี
2: ่อยู
1: ่เกิดโตขึ้นมาเราอยากจะทำอาชีพอะไรหมออยากเป็นอะไรโตขึ้นมาอยากเป็นอะไร
2: เป็นทหารครับ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ยุ้ยค่ะ
1: ยุ้ยอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี
3: ้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะที่จริงๆก็อยากเป็นครูค่ะ
1: ทำไมถึงอยากเป็นครูครับ
3: ก็เพราะว่าได้คุยกับเด็กก็สนุกดีค่ะน่ารักค่ะ

0: ที่นี่เป็นโรงเรียนชายขอบการจัดการศึกษาก็เป็นจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนก็เป็นเด็กระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยชนเผ่าที่มาเรียนที่นี่มันก็จะมีไทยใหญ่เผ่าโอแล้วก็มูเซอร์มีชนเผ่าว้าที่อยู่ฝั่งนู้นก็มาเรียนบางส่วน
1: ความยากในการจัดการโรงเรียนแบบนี้มันอยู่ที่ไหนครับ
0: ความยากเข้ามาคือครูต้องทุ่มเทนะครับกว่านักเรียนปกติกว่าโรงเรียนปกติว่าต้องรับผิดชอบเด็กหอพักเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเหมือนกับลูกเลย

0: เรารู้ได้ไงว่าเราต้องเรียนหนังสือ
1: เพราะว่ามีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไปพยายามอธิบายให้พวกให้ผมฟังครับว่าถ้าไปโรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะเราได้มีความรู้แล้วก็จะเป็นคนที่มีอนาคตดีได้ทำงานที่ดี
2: แล้วก็อาทิตย์หน้านี่จะมา
3: My name is Somkit ดีครับผมว่า Somkit
0: จริงช
3: ื่ออ
0: ะไรคร
3: ับ
1: Somkit ครับ
0: ชื่อเล่น
1: ซุปเปอร์ครับ
0: Somkit มาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้ว

0: ครับ
1: 3ปีปีนี้แล้วครับ
0: ตอนนี้อยู่ชั้นอะไร
1: ม.3แล้วครับ
0: อ๋องั้นแสดงว่าเราอยู่ตั้งแต่ม.1
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นเราเรียนอยู่ที่ไหน
1: อยู่แต่แรงครับผม

0: สือเลยเหรอ
1: ครับผมเพื่อที่จะเรียนหนังสือเพราะว่ามี
2: ตอนนั้นอายุ12
1: ครับ
2: ยังไม่ได้เรียนอะไรสักอย่าง
1: ไม่มีอะไรไม่มีการเรียนอะไรสักอย่างครับ
0: ถ้าเด็กข้ามมาเรียนหนังสือเขาก็จะอนุญาตให้ข้ามมา
3: ครับเขาอนุญาตครับคือตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโรงเรียนปางตามเราหรือทางฝั่งไทยเนี่ยโดยหลักสิทธิมนุษยชนเขาก็ต้องให้โอกาสเด็กฝั่งนู้นที่จะมาเข้ารับการศึกษาให้มีโอกาสได้เข้ามาทุกคนที่ต้องการศึกษาในที่นี้เอง

0: ลงมาที่นี่ได้ยังไง
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็มันเป็นของเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาประสานกับผอ.ครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พม่าไล่ล่าครับเห็นที่ไหนก็ต้องตีตายยิงตายเลยครับตอนนั้นมันก็โหดมากด้วยครับผมต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆครับอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนที่เห็นคนไทยใหญ่เนี่ยนะ
1: ครับเห็นคนไทยใหญ่นี่ยิงตายอย่างเดียวเลยครับ
0: มาเรียนม.1
1: ครับมาเรียนม.1ครับของไทยเลยครับ
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กย
1: ัง
0: ไง
1: บ้าง
0: ที่เขาบอกว่าจะให้มาเรียนที่ฝั่งคร
1: ับ ก็รู้สึกดีใจสิครับเพราะจะได้มีเพราะว่าข้างบนนี่จบแล้วยังไม่อยากจะจบชีวิตยังจะเดินอยากจะเดินต่ออยากจะให้มีการศึกษาให้มันสูงกว่านั้นอีกให้เป็นระบบของไทยอีก
2: ทำขนมบัวลอยไข่หวาน1หม้อขายถุงละ5บาทก่อนปรากฏว่าเป็นไงครับ
3: หมด
2: เลยเพราะฉะนั้นจำง่ายอุปทานคือความต้องการขายถ้าราคาดีขายไม่หมดถ้าราคาถูกขายนิดเดียว understand
0: มาเรียนที่นี่3ปีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา
1: เกี่ยวกับชีวิตของผม1ภาษาไทยครับ2ภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ใต้แรงไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยไม่ตอนที่สบหน้าต่อหน้ากับคนไทยผมก็ไม่กล้าพูดผมกลัวว่ามันจะผิดงักมากเลยครับอยู่บนนี่ลงมาที่นี่ไปไหนเข้าเรียนก็มีแต่ภาษาไทยออกมาก็มีแต่ครูคนไทยก็พูดภาษาไทยกับพวกเราแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้ครับก็เลยต้องสู้เลยครับจนวันนี้ก็พูดภาษาไทยได้ครับดีใจมากครับ
4: ชื่อปรีชาครับ
0: อ่านภาษาไทยออกหรือยัง
4: อ่านออกครับ
0: ตอนแรกประมาณอ่านไม่ออกเลย
4: อ่านไม่ออกครับชื่อฟ้าค่ะ
0: มาจากฝั่งไทยแลนด์เรียนป.1 ถึงป.6ที่นู่น
4: ค่ะรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นครับที่ได้พูดภาษาไทยถ้าเราอ่านหนังสือออกก็เขาไม่ว่าคุณโง่เนี่ย
0: อยากเรียนถึงไหน
5: หนูอยากเรียนถึงปริญญาโทอยากเรียนคณิตกับวิทย์ค่ะอยากเป็นแพทย
0: ์อันนี้อีกสีนึง
6: โอ้ยมีถือมีสองน้องใส่แล้วก็บอก
0: ครัวแล้วเด็กที่จบที่นี่เด็กที่ไม่มีสถานะพวกนี้ล่ะครับ
7: ก็เราก็ออกได้แค่ใบรับรองการศึกษา
0: แล้วเราเอาไปเรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นได้ไหม
7: อ๋อมันไม่ได้ครับได้แค่ใบรับรองแล้วก็เสร็จแล้วคือเด็กมันก็ขาดโอกาสตัวนี้มันเลยบางครั้งเราก็สงสารเด็กโรงเรียนเก่งมันตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็มันก็ขาดโอกาส

0: ถูกชักนำจากกลุ่มขบวนการต่างๆซึ่งจะพาเขาไปในทางที่ผิด
1: ถ้าเด็กนักเรียนพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการศึกษานะครับก็คงจะไม่พ้นจากวิถีชีวิตเดิมๆนะครับเด็กอายุเพียงแค่15 16ปีเงี้ยมีครอบครัวแล้วนะครับ15 16 17ปีนี่คือเด็กที่ยังไม่ได้เรียนนะครับ
2: ถ้าเป็นที่นี่เนาะถ้าที่ดูบริบทที่นี่เงี้ยก็คือทำได้ถ้าไม่เรียนหนังสือก็ทำได้ช่วยพ่อแม่ทำได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าหากพูดถึงว่าเป็นเด็กชายแดนเนี่ยสามชายขอบเนี่ยบางคนมันไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติไปไกลกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ไปรับจ้างที่ไหนไม่ได้เราก็รับจ้างภายในหมู่บ้านรับจ้างแถวนี
3: ้เราคิดว่าการศึกษาสำคัญกว่ากับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน
4: ผมคิดว่าสำคัญมากครับถ้าผมไม่คิดว่ามันไม่สำคัญผมก็จะหยุดอยู่แต่ที่ดอยแต่แรงผมก็จะไม่มาเรียนต่อ

อันดับแรกเลยนะครับเด็กพวกนี้ถ้าเขาเติบโตแบบไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะไม่มีที่ที่เขาจะไปเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาจะไม่เกิดความคิดซึ่งเป็นความล่อแหลมที่

0: การศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนผมก็อยากจะมีอนาคตให้ดีกว่านี้อยู่ประเทศไทยไปมาๆก็ให้ได้อยู่ทำงานที่ไหนก็ให้สะดวกแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยทุกๆคนเพื่อนที่ด้อยโอกาสกว่าเราแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไปกลับไปช่วยเขา
1: อยากเป็นอะไรครับมาจบ
0: มาแล้วผมอยากเป็นครูครับ

ปี2531ตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่มาจากประเทศไทยอยู่ในญี่ปุ่นตั้ง 2-3 หมื่นคนและส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคเหนือของประเทศไทย

0: พ่อสมภพเรียนจบมาจากอะไรครับตอนแรก
1: จบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนคณะสังคมศาสตร์จบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็เหมือนกับเพื่อนบัณฑิตคนอื่นๆก็รองานว่าเอ๊ะเราจะไปสอบอะไรดีเนาะจะไปแข่งขันกับใครเข้าบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดก็ช่วงนั้นก็ทำเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เริ่มจับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปัญหาสังคมก็มีนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนทางด้านผู้หญิงของญี่ปุ่นมาหานักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโสเภณีหรือว่าผู้หญิงในอาชีพบริการต่างๆเนี่ยก็ทำวิจัยกับเขาก็เจอเด็กกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านตอนช่วงที่ไปศึกษาข้อมูลน่ะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วเขาจะเรียนอะไรต่อไหมเขาบอกเขาก็จบป.6แล้วก็คงไปทำงานกับน้ารู้ไหมงานอะไรเขาบอกว่าก็รู้แต่ว่าก็ได้เงินเยอะอะไรต่างๆเนี่ยพอเริ่มศึกษาเริ่มเก็บข้อมูลนี่ก็พบว่าในความคิดของเด็กเองหรือว่าของพ่อแม่เองก็ยังคิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกจบหรือว่าเรียนไม่ได้หรือไม่มีเงินส่งลูกให้เรียนเนี่ยก็จะส่งไปทำงานแล้วก็จบชีวิตลงด้วยการไปขายบริการทางเพศหรือไปให้เขากดขี่ดูถูกต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเออสิ่งเหล่านี้ถ้ามันทำให้อนาคตของเด็กผู้หญิงต้องไปจบลงอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีลู่ทางในการป้องกันได้ก็เลยคิดว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่หยุดเขาได้ก่อนแล้วก็เป็นเหตุผลที่คุยกับเด็กได้ชัดที่สุดกับพ่อแม่ก็ได้ชัดเจนที่สุดว่าส่งเสริมให้เขาเรียนต่อมัธยมก่อนดีกว่าก็เลยทำเป็นโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง
0: พี่แรมเข้ามาเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
2: ตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ13หรือ14ย่าง14เนี่ยค่ะประมาณม.3รุ่นแรกๆของพี่แรมก็จะมีกันอยู่19คนตอนนั้นเนี่ยนโยบายของศูนย์ก็คือว่าเน้นเด็กที่ยากจนแล้วก็เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการค้าประเวณีซึ่งตอนนั้นน่ะเราจะไม่รู้ว่าเราเข้ามาเพราะสาเหตุอะไรเขาจะให้ผลอย่างเดียวว่าเราเป็นเด็กกลุ่มเรียนดีเท่านั้นนะคะตอนที่เข้ามาใหม่
1: ๆมันก็เริ่มมาจากง่ายๆไม่มีอะไรเลยคือคิดง่ายๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรจะทำที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีทุนอะไรมากมายแต่คิดว่าเราพอจะทำได
3: ้นายามี
4: กระบวนการให้การช่วยเหลือกรณีเคสหรือว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์เนี่ยเราก็จะลิสต์มาตั้งแต่คนที่มีปัญหามากที่สุดลงมาเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเรามี100รายอย่างเงี้ยค่ะคนที่1ก็คือเป็นคนที่ประสบปัญหามากที่สุดก็จะได้คะแนนมากที่สุดถ้าสมมติเราสามารถช่วยได้แค่30คนนะปีนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตัดแค่1ถึง30พอตัด1ถึง30เราก็จะต้องมีสำรองไว้ประมาณ10คนเพราะว่า1ถึง30นะเรายังไม่รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขายินยอมในการที่จะให้เด็กเข้ามารับทุนหรือว่ารับการสนับสนุนจากศูนย์เราหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
5: เราไม่ค่อยเรียนรู้อะค่ะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยเรียนรู้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะค่ะพอมาอยู่ในศูนย์นี้มีการเรียนรู้แล้วก็มีความแบบมีความรู้เรื่องเยอะอะค่ะเรียนที่นี่มันมีความสุขแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักเยอะอะค่ะ
6: สนุกสนุกสนุกกิจกรรมเยอะแยะ
7: For example, at DPDC we have a lot of vocational training, so it's not just formal education, but students actually really learn something for their life, something they can do outside of school. It's not just learning out of books, it's learning by doing, they do all the things themselves, and it's great.
8: คือโดยปกติเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียนในห้องเรียนก็คือเนื้อหาวิชาการทั่วไปในช่วงบ่ายจะมีเรียนเรียกว่าช็อปซึ่งเป็นงานวิชาชีพที่เด็กสามารถเลือกเรียนหมุนเวียนกันไปช็อปเกษตรช่างไม้ศิลปะประดิษฐ์อะไรหัตถกรรมอะไรพวกนี้เราพยายามเลือกกิจกรรมที่คือไม่ยากเกินความสามารถของเด็กที่จะทำได้แล้วก็ เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
1: การทำงานของพ่อในการศึกษาก็คือการที่ให้เด็กเรียนรู้จากบทบาทชีวิตจริงเรียนรู้จากฐานคิดฐานปัญหาของเขาคือถ้าเราสอนให้คนคิดเป็นให้สอนให้เด็กตระหนักรู้ในคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าวัฒนธรรมคุณค่าชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันหลายเรื่องอ่ะนอกจากป้องกันเรื่องของอาชีพไม่พึงประสงค์แล้วก็ป้องกันสุขภาพป้องกันครอบครัวของเขาเองป้องกันชุมชนป้องกันวัฒนธรรม
9: จะทำทุกปีอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีใครมาสั่งเลยพี่ก็ต้องทำแล้วก็จะพากันไปลอยที่น้ำโขงเดี๋ยวก็จะไปร่วมเทศกาลคิดว่ามันเป็นวันพิเศษอ่ะวันพิเศษเพราะว่าตัวน้องของพี
10: ่พี่จะสอนการศึกษาเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลทั้งหลายเนี่ยผ่านตัวเองนะฮะผ่านของพี่เองโดยเฉพาะหนึ่งวิถีชีวิตของพี่เนี่ยพี่ไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวแต่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทำงานเอกสารเป็น

0: พูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรเป็นเนี่ยแต่ขอให้ไปเก่งด้านอย่างอื่นอย่าไปเก่งเรื่องแต่งตัวขาสั้นปากแดงทาปากแดงอะไรพวกนี้พวกบริโภคนิยมเนี่ยไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นในชีวิตก็เลยต้นแบบจะผ่านจากพี่ผ่านจากวิถีชีวิตผ่านจากความเป็นแม่ตื่นเช้ามาต้องทำกับข้าวต้องทำความสะอาดต้องซักผ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สกิลทั้งหมดที่จะผ่านจากพี
1: ่ซื้อแป้งค่ะชุบทอดน้ำพริกทำยัง
2: บางทีพ่อแม่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าลูกตัวเองจะสามารถตื่นเช้าได้จะทำการบ้านจะสะอาดซักเสื้อผ้าเองหุงข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นปลูกผักเป็นเรื่องต่างๆกวาดขยะนี่ยังกวาดไม่เป็นเลยเพราะเนี่ยเวลาเราสอนเขาเนี่ยเราจะสอนวิถีชีวิตทักษะชีวิตแล้วก็พยายามเน้นให้เขากลับไปบ้านแล้วให้เขาทำงานอย่างนี้กับพ่อแม่ที่พ่อแม่พอเห็นลูกพัฒนาขึ้นมาเขาก็เลิกความคิดที่จะส่งลูกเขาไปทำงานแล้ว
0: พี่มองอย่างนี้ว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้พ้นปัญหาถ้าลูกไม่เรียนเนี่ยลูกจะไม่พ้นวังวนของลูกเลยท่านอาจารย์สมภพเวลาท่านมาเนี่ยก็ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้ไปโรงเรียนขอให้เรียนจบ

0: เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยป้องกันชุมชนเขาด้วยก็เลยคิดว่าเด็กเหล่านี้นี่ถ้ากลับไปเป็นผู้นำก็น่าจะดีก็เลยพยายามสอนให้เด็กเยาวชนเราเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนขึ้นมา
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
2: Mind Map
1: นะคะ Mind Map มีความสำคัญยังไงคะทำให้เราเกิดอะไร
3: ความดี
1: คะพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
0: ตอนนี้ก็เขาก็กลับไปชุมชนแล้วก็สร้างเป็นโครงการต่างๆหลายโครงการมากในพื้นที่เนี่ยเกิดเป็นยูนิตเล็กๆเหมือนกับตอนที่พ่อมาแม่สายแรกๆเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพราะว่าเราอยู่ตรงแม่สายนี่เราก็อยู่ใกล้กับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีชนเผ่าอยู่เป็น10ชนเผ่ามีกะเหรี่ยงมีอาคามีกะชินมีว้ามีมอญมีปากะยอมีต่างๆมากมายก็คิดว่าคนเหล่านี้ก็อพยพมาประเทศไทยในฐานะที่ลี้ภัยสงครามก็ตามหรือว่าขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าหรือว่าต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าก็เป็นแรงงานเข้ามาก็มีครอบครัวมีเด็กเยาวชนเข้ามาเยอะมากเลยเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่เราก็คิดว่าต้องทำงานป้องกันช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานข้ามแดนเลยกลายเป็นโครงการลุ่มน้ำโขงขึ้นมา
4: เรามีทั้งหมด5รุ่นมีทั้งหมด96คนแต่ปัจจุบันที่ทำงานในเรื่องของการพัฒนาสังคมและก็การพัฒนาชุมชนจริงๆมีทั้งหมดประมาณนะคะ56คน
1: คุณครูมีความสำคัญยังไงคะสอนอะไรยังไงทำให้นักเรียนดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
5: สอนจากชอบดูดีสอนให้รู้หนังสือสอนให้รู้สิ่งต่างอะไรครับ
6: เข้ามาเรียนตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2ก็พอเรียนมาถึงป.5ก็เลยได้ยินข่าวว่าเขาทำโครงการเรื่องของเยาวชนแม่คงยุสเนี่ยนะคะสนใจก็เลยไปสมัครดูพอไปสมัครก็เกิดว่าได้นะคะเป็น MAN รุ่นที่2
7: ผมเป็นคนชนเผ่าไทยลื้ออยู่ชายแดนประเทศพม่า กับติดกับประเทศจีนนะครับมันจะเป็นเมืองลามาเข้าที่นี่ตั้งแต่อายุ13จากนั้นผมก็ได้เข้าโครงการแม่คงยุทธเนตครับ
1: คำว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ใช่ไหม
8: MN ก็ช่วงแรกๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับคือปรับก่อนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ร่วมกับแต่ละประเทศเพราะหนูเรียนร่วมกับ6ประเทศช่วงแรกๆพ่อจะเข้ามาสอนค่อนข้างมากเพราะว่าจะสอนเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การรู้จักตัวเองการรู้จักเพื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะก็จะได้เรียนค่อนข้างเยอะ
0: กระบวนการศึกษาที่จัดเนี่ยคือสอนให้คนเข้าใจรู้ทันปัญหาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์ก็คือเป็นแบบอย่างแล้วก็คืนทรัพยากรกลับไปสู่สังคมเราไม่ได้ตั้งเป้าว่ารับเด็กมาแล้วเรียนแล้วก็ต่อสูงแล้วก็ไปเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าไปทำงานร่ำรวยแล้วก็หายไปในสังคมอย่างนี้ก็ไม่ใช่

คือความเป็นครูเนี่ยถ้าเป็นครูอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเป็นครูสอนอย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงได้มากนอกจากทำให้คนอ่านหนังสือเป็นคิดเลขเป็นนะครับแล้วโตขึ้นมาแล้วก็มีวุฒิการศึกษาแต่ครูต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาครูต้องเป็นเกือบทุกอย่างครับถึงจะสามารถทำให้ชีวิตน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับ

ัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้เพื่อให้เด็กเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกได้ว่าเขาต้องการอะไร

0: มัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ทำเขียนตามคำบอก
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: เจ็ดคะแนน
2: ได้เจ็ดคำ
1: ดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขายที่นี่ชื่อ

0: ว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได
1: ้มาทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยังครับ
2: ก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นน่ะแล้วหนูก็เดินขายดอแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับคุณน้ำเขาที่นั่น
3: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไปได
2: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นนะเอากลับมาด้วยเนี่ย
1: ที่นี่ไม่มีปอ1ปอ2
4: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่ามีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอน
1: ทำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
4: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงคะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะไอเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
5: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
6: อ่านได้สิครับ
5: อ่านว่าอะไรครับ
6: สะกดให้ฟังเลย
7: ได้เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงหนึ่งเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเราก็จะเตรียมความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อน
3: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้เป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอทอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงไปไหนพิงอ่ะ
2: พิงที่บ้านอยู่บ้านนะเจ้าของมาหาเปิด
1: มีก็ถุงยางถุงยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิดนะมี
1: เวลาอยากไปไหนตัวเขาอ่ะ
3: แกซื้อเอา
1: ง่ายกว่าเนาะเออเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เรื่องลูกเขาก่อนป่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันแล้วมันคิดยังไง
3: มันบอกว่าตามลูกเฉย

0: แล้วมันมาฮะมันอยากจะลูกไปมันมามี
1: เมาแล้วมันจะมันแท้ไงมันบอกให้เอาลูก
0: มาใจกําลังคิดไอ้กําลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแท้ๆเฮายืนยันว่าลูกมันแท้ๆเนี่ยละอ่อนน่ะสบายเลยนะอยู่บ่

0: กลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับเราอะไรเงี้ย
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกวันจนมันกลายเป็นคนคนหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอะเห็นดีกว่าเราไปถามเขาตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันก็ไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใจพี่ยับไปตรงไหนใจพี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะ
3: กระเทยแก
2: ่ไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนชนิดที่ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้
4: ตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วง4เกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วสภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
2: วันนี้เอกจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาร่วมเกินเราหรือที่เขาบอกมายินยอมก็ว่าถึงจะยินยอมหัวจ้างมีหรอมีไหมครับผมอันนั้นแหละเขาห้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
1: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
5: ผมยื่นออกพวกความรู้ไง
2: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะก็ใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสักสิบครั้งมันก็เบื่อเราสักสิบคนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14-15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่เริ่มรู้จักการขายบริการแล้วเอกก็รู้จักเพื่อนโบราณท่าแพประมาณ

0: คน2คนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่ค่ะแต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะแบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ทีนี้แกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงไหนถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยที่ลงเลยไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าปัญหาของเอกเป็นอย่างนี้นะ
1: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขัดของเรา
0: อดีตอ่ะคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆพวกนี้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนิธินี้ด้วยใจ
1: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การ

เปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดไก่ความเร็วเฉลี่ยคอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1/2 ayt

กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก่อไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไร

0: แต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: common goals. Thank you very much.
1: ค่ะในภาพนี้ก็เป็นกลุ่มไมโครสเกลของที่ University ของเขานะคะก็เขาได้ทำเวิร์กช็อปอะไรมากมายนะคะทำทั้งพวกโรงเรียนด้วยนะคะการทำไมโครสเกลเนี่ยเขาก็เอาไปทำนอกพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะทำแม้กระทั่ง อยู่ตามโรงแรมนะมีการอบรมที่โรงแรมนี้ก็ได้นะคะwell thank you very much Jorge so you touched many points already so perhaps I can skip mine also you know talk the same thing that highlight what is the benefit of doing micro scale chemistry thank you very much
0: okay well thank you I forgot to add that in that slide those two wolves that are in the back they are not members of our center
1: ค่ะก็ในภาพนะคะจะมีเสือหรือสิงโตเนี่ยหรือเป็นอะไรคะสิงโตป่ะคะแต่สองขบวนสองตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขาที่มหาวิทยาลัยเขาอะค่ะนะคะเป็นจุดน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะ thank you very much so now I'm just trying to do my slide in Thai so that make sure that the teachers can get the point of how to do micro scale and what is the real benefit and they should do itOkay.
0: Sure, so, that's a good idea.
1: You still around or just only Mata and Lupita? Because after this, then after my lecture, then we will do some demonstration first so that they get acquainted what is micro scale about. ค่ะก็ของ Professor Jorge ก็ได้พูดเกี่ยวกับว่า micro scale นี่คืออะไรนะคะความจริงแล้วอยากจะให้คุณครูนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือไม่แน่ใจที่โพรเฟสเซอร์ฮอยเฮ่ได้พูดมาก็น่าจะถามได้นะคะเดี๋ยวเราสามารถตัดกลับไปได้ตลอดเวลานะคะทางหัวหินจะมีคำถามอะไรก่อนไหมคะ
2: ครับทางด้านหัวหินนะครับก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงเบื้องต้นนี้ยังไม่มีคำถามครับ
1: โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราขอสไลด์ของสุภวรรณเลยนะคะค่ะก็ตามที่ได้กล่าวมาตอนแรกกันแล้วนะคะว่าการที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะก็คือเป็นการฉลองเคมีปีเคมีสากลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นปีพ.ศ. 2011ค.ศ. 2011นะคะคือปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ประกาศโดยสหประชาชาตินะคะแล้วก็เป็นการความร่วมมือของยูเนสโกกับIUPACนะคะคงเคยได้ยินชื่อยูเนสโกกับIUPACแล้วนะคะเนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองปีเคมีสากลเนี่ยนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะก็เขาก็ให้เป็นเหมือนกับเป็นธีมของงานนี้นะคะว่าเคมีชีวิตของเราอนาคตของเรานะคะเพราะว่าเคมีเนี่ยก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่เราใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของInternational Year of Chemistry นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็มีเข็มติดเสื้ออยู่นะคะถ้าใครถามคำถามนะคะจะมีแจกนะคะอันนี้จะเป็นอันเดียวใน100ปีที่ทำขึ้นมานะคะแล้วไม่มีอีกแล้วนะคะจะดูรายละเอียดของเรื่องราวของเกี่ยวกับปีเคมีสากลเนี่ยได้ตามเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกทุกประเทศก็จะทำกิจกรรมอะไรมากมายของสมาคมเคมีเองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเราก็ได้มีการแจกรางวัลเยาวชนเคมีนะคะเราได้มีการทำแต่ตั้งเป็น Bangkok Bank Young Chemist Award อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ได้มีจัดนิทรรศการนะคะที่ Bitech นะคะในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเราได้ทำหนังสือ Green Chemistry นะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเคมีก็จะได้หนังสือนี้ฟรีนะคะไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะคะค่ะก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเดี๋ยวจะอาจจะข้ามบางสไลด์นะคะเดี๋ยวขอเน้นตรงนี้นิดนึงเนื่องในโอกาสของปีเคมีสากลเนี่ยนะคะทำไมถึงเลือกออกปี2011อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นการครบรอบ100ปีของการก่อตั้งของIUPACนั่นเองนะคะเขาก็เลยมองเห็นว่า เคมีเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็เคมีมีประโยชน์นะคะแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเมื่อกี้ที่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าบางคนกลัวเคมีนะคะอันนี้ก็เนื่องจากการที่เราใช้ไม่ถูกต้องทำไม่ถูกต้องนะคะก็ถือโอกาสอันนี้ว่าได้จัดเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งปีแต่ละประเทศก็จะหากิจกรรมอะไรต่างๆทำทั้งนี้ก็คือ

่งเสริมให้นักเคมีเนี่ยคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์นะคะในเชิงแก้ปัญหาของสิ่งต่างๆที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนก็ดีนะคะหรือว่าเป็นปัญหาของการขาดแคลนอาหารในบางแหล่งหรือว่าน้ำท่วมหรืออะไรเคมีนี่เข้าไปช่วยในส่วนไหนได้บ้างนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นร้อยปีครบรอบร้อยปีของการที่มาดามแมรี่คูรีนะคะได้รับรางวัลโนเบลนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะไม่ใช่ประเทศเราคือในต่างประเทศเนี่ยในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสตรีหรือผู้หญิงที่เป็นนักเคมีน้อยเขาก็เลยถือโอกาสว่ามาแคมเปญช่วยส่งเสริมกันว่าให้ผู้หญิงนะคะสนใจมาเรียนเคมีมากขึ้นอันนี้คือประเด็นหลักๆจุดมุ่งหมายของการจัดปีเคมีสากล2011นั่นเองนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของ Professor Hoyhel ฉันจะไปเร็วนะคะพูดเร็วเพื่อที่เราจะได้ลองทำdemonstration กันนะคะว่า micro scale นี่เป็นอย่างไรเราบอกเคมีสำคัญนะคะจะเรียนรู้เคมีได้เนี่ยเราท่องสูตรเอาให้นักสอนให้นักเรียนเนี่ยจำสูตรสอนให้นักเรียนเนี่ยมองว่ามีอิเล็กตรอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่สนใจนะคะก็จำเป็นที่ต้องทำการทดลองด้วยด้วยการทดลองเนี่ยนอกจากทำให้เข้าใจแล้วมีการฝึกทักษะทำให้คิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็รู้จักวางแผนนะคะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจได้แล้วจะทำให้เราคิดได้ว่าเราจะมาประดิษฐ์คิดค้นอะไรที่มาเป็นประโยชน์ในใช้งานได้นะคะหลายโรงเรียนดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถต้องทำการทดลองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสำรวจนะคะนี่เราก็เคยจัดการอบรมในทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็สำรวจจากคุณครูนะคะก็มีปัญหาเช่นว่าประมาณไม่พอแต่ที่สำคัญคือไม่มีเวลาเพราะว่าคุณครูเองก็มีงานหลายอย่างนะคะการที่สอนการทดลองเนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารเคมีที่เราก็รู้ว่าสารเคมีนี่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้การสอนด้วยการทดลองนี่ก็เลยมีน้อยนะคะทำเท่าที่ทำได้เมื่อกี้นี้โพสต์หอยเฮดพูดไปแล้วเยอะเลยนะคะว่าข้อดีของการใช้สารเคมีปริมาณน้อยเป็นอย่างไรเดิมแต่เดิมเนี่ยใช้สารเคมีปริมาณมากแล้วมีผลอย่างไรนะคะในสมัยก่อนๆ นั้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้สารเยอะๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีไม่มากพอเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดอะไรก็ยังไม่ค่อยมีเขาเลยต้องทำเยอะๆไว้ก่อนนะคะที่พอใช้ปริมาณมากก็มีปัญหาถูกไหมคะเพราะว่าอุปกรณ์ใหญ่ที่เก็บยากนะคะไม่ใช้อุปกรณ์ใหญ่ก็ต้องใช้สารเยอะก็แพงสารเยอะแล้วใช้เยอะก็จะมีของเสียมากนะคะอันนี้ก็ทบทวนของโพเซอร์หอยเฮนั่นเองนะคะค่ะ อีกอันนึงที่เราคิดว่าควรจะไปพร้อมๆกันก็คือในเรื่องของการที่ เตือนนะคะว่าให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมยันจะเห็นว่าถ้าเราสอนการทดลองให้นักเรียนไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ควรจะต้องอธิบายไปด้วยว่าข้อดีของการใช้สารปริมาณน้อยเนี่ยก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเพราะการที่เราจะต้องกำจัดทิ้งไปมันก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของความปลอดภัยก็คือนิสิตนักศึกษานักเรียนของเราเองที่ทำงานกับสารเคมีก็จะได้รับสัมผัสกับสารหรือว่าสูดดมเข้าไปอย่างที่เมื่อกี้นี่โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าไปต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บเรคคอร์ดเก็บบันทึกนะทำสถิตินะคะเพื่อดูว่ามีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากที่ใช้เป็นปริมาณน้อยลงสิ่งเหล่านั้นก็หายไปนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารนี่ก็ลดลงนะคะแล้วก็จะตามมาก็คือการจัดการก็จะง่ายขึ้นนะคะระบบบริหารก็จะไม่ยุ่งยากนะคะโอเคนะคะเช่นการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนี่ยนะคะความหมายคือใช้สารปริมาณน้อยที่น้อยแค่ไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้โพเซอร์ฮอยเฮ่บอกว่าน้อยคือน้อยเป็นไมโครลิตรเป็นขนาดไมโครโมลนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยก็ทำแบบนั้นได้แต่บางอย่างเราก็อาจจะน้อยเกินไปนะคะเราอาจจะทำในระดับ1มิลลิลิตรหรือระดับเป็นหยดนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วก็การทดลองต่อไปอีก4 วันเนี่ยก็จะเป็นสารปริมาณน้อยๆ นะคะเพราะการที่เราใช้น้อยก็คือหลีกเลี่ยงอันตรายได้นะคะการเตรียมทุกอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายนะคะลดการจัดเก็บนะคะที่เราบอกว่าน้อยในที่นี้

นะคะถ้าในกรณีที่สารบางอย่างเราจะต้องทำเพื่อจะทำขั้นตอนต่อไปอาจจะใช้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเป็นมิลลิลิตรนะคะที่ในการทำการทดลองเนี้ยพอเราใช้สารน้อยอุปกรณ์เราก็คือจะไม่อุปกรณ์เดิมๆแล้วล่ะค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้เป็นขวดแก้วเป็นรูปขวดรูปชมพู่หรือว่าบิ๊กเกอร์เราจะใช้ขวดอะไรที่เราหาได้ที่เรา เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาก็ยังใช้ได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นถ้วยจะเป็นหลอดกาแฟนะคะหรือจะเป็นจานนะคะที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยเราก็ดัดแปลงใช้ได้เหมือนกันนะคะที่เรารู้จักกันแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าใช้กันมากมายแล้วนะก็คือใช้พลาสติกที่เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้กันในห้องปฏิบัติการสำหรับทางด้านเลี้ยงเชื้อทางด้านจุลชีววิทยาทางด้านจุลินทรีย์อะไรพวกนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะคะในบ้านเราประเทศไทยเราก็มีขายนะคะแต่ก็จะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะขายที่เขาขายที่ปริมาณเยอะๆมากๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมเคมีเองก็ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ว่าสมาคมเคมีอาจจะช่วยในการที่ช่วยกระจายนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ให้นะคะก็ถ้าสนใจเนี่ยภายหลังก็ติดต่อที่สมาคมเคมีได้นะคะโดยสรุปนะคะจากที่โปรเฟสเซอร์หอยเฮ้พูดมาเนี่ยนะคะก็คือข้อดีนะคะข้อดีก็คือปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยเนี่ยเนื่องจากใช้น้อยถูกไหมคะตัวอาจารย์เองคุณครูเองที่จะต้องเตรียมสารเคมีเราก็จะสัมผัสกับสารเคมีน้อยลงนักเรียนเองที่ขณะกำลังทำก็สัมผัสสารเคมีน้อยลงนะคะการจัดการก็ง่ายขึ้นจัดเก็บง่ายขึ้นของเสียน้อยลงนะคะโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าสารเคมีที่บอกว่าเป็นอันตรายความอันตรายก็ยังเป็นอยู่อย่างเดิมนะคะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสมบัติของสารเคมีถูกไหมคะกรดไฮโดรคลอริกนะจะกัดเวลาโดนมือเราจะรู้สึกว่ากัดแสบมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่หมายความว่าการใช้ไมโครสเกลแล้วจะไม่เจ็บแสบไม่ใช่นะคะก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปริมาณน้อยลงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้อยที่โดนตัวเรามันก็น้อยนิดเดียวถ้าเราหกรถตัวเยอะๆอย่างนั้นเราก็ลำบากใช่ไหมคะแต่พอเราใช้หนึ่งหยดใช้สองหยดโดนตัวเราเราก็รีบล้างมือออกอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือการอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นก็จะไม่ร้ายแรงเหมือนกับถ้าเราใช้ปริมาณมากๆแล้วเราก็จะแก้ไขได้ทันนะคะอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของประหยัดนะคะอันนี้ก็จะประหยัดนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราใช้น้อยทุกอย่างประหยัดหมดเมื่อกี้นี้โพสต์คอยเฮก็ชี้แล้วว่าประหยัดเวลาด้วยพอเราใช้น้อยลงนักเรียนก็สามารถสังเกตการเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงเราก็จะมีเวลาที่เราจะ อธิบายนะคะซักถามกันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดี เนื่องจากเราใช้ปริมาณน้อยนะคะแล้วก็เรามองเรื่องของ green chemistry ทุกคนที่เคยอบรมเรื่อง green chemistry คงจำได้นะคะเราก็จะเลือกสารชนิดของสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายน้อยดังนั้นถ้าเราใช้สารน้อยแล้วมีอันตรายน้อยเราก็สามารถทำในห้องเรียนยังได้เลยนะคะ เราไม่จำเป็นต้องใช้ตู้ดูดควันซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าตู้ดูดควันเนี่ยราคาแพงมากนะคะเป็นแสนนะคะหลายแสนนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นข้อจำกัดที่ว่าพอเราจะสอนการทดลองเราต้องมีตู้ดูดควันไม่มีเราก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดที่ทำให้โรงเรียนไม่สามารถสอนการทดลองได้นะคะลดพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าในบางปฏิกิริยาที่ต้องใช้ความร้อนพอเราใช้น้อยลงมันก็เดือดเร็วก็คือใช้ความร้อนน้อยซึ่งตรงนี้ก็ช่วยโลกร้อนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงใช้แก๊สน้อยลงนะคะก็ช่วยประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียนะคะพวกเราทำการทดลองจะทิ้งไปลงทางขยะเฉยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเราต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ต้องเรียกบริษัทกำจัดซึ่งตอนนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีบริษัทรับกำจัดอยู่แต่ปัญหาก็คือเราจะต้องเก็บไว้ให้ปริมาณเยอะพอสมควรเขาถึงจะมาเก็บเอาไปกำจัดนะคะท่านจะเห็นว่าการทำไมโครสเกลทำสมอลสเกลเนี่ยนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาในหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็อยากจะเชิญชวนเนื่องในโอกาสปีเคมีสากลเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะจากการสอนการทดลองที่ใช้สารปริมาณมากมาใช้สารปริมาณน้อยลงค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยนะคะภาพนี้
พื่อจะเชิญชวนแล้วนะคะว่าทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นการอบรมที่เราจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็จะมีผู้เข้าสมัครเยอะมากเลย

0: ่ะเกือบ 1,000 คนแต่เรารับได้แค่400คนนะคะเราก็ทำ2รอบนะคะก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะทำการทดลองไปพร้อมๆกับเลคเชอร์ในห้องเลยนะคะเช่นเดียวกันว่าเวลาเราสอนนักเรียนเราปกติเราจะสอนในห้องเรียนแล้วก็ทำปฏิบัติการก็จะย้ายไปห้องหนึ่งถูกไหมคะความที่นักเรียนกำลังกระตือรือร้นกำลังสนใจอยากรู้อยากเห็นก็ต้องหยุดไปก็รอจนกว่าจะถึงเวลาทำปฏิบัติการดิฉันจะขอแนะนำว่าต่อไปนี้ถ้าเราทำ small scale นะคะเราก็สามารถสอนไปแล้วก็ทำไปได้เลยนะคะขณะที่สอนเนี่ยเราบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หยิบขึ้นมาทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำdemonstration กันทางโรงเรียนปลายทางก็คงไม่ได้ทำวันนี้นะคะแต่ว่าโรงเรียนที่ห้องส่งที่ TOT กับที่หัวหินนะคะที่วังไกลกังวลก็จะได้ลองทำดูนะคะก็จะเห็นว่าครูทุกคนนะคะจะเห็นสนุกสนานดูหน้าตานะคะเพราะว่าได้ตื่นเต้นเห็นทันทีอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีการทำปฏิบัติการเนี่ยในวันเดียวเนี่ยเราทำหลายเรื่องมากเลยค่ะเป็น10เรื่องเลยนะคะใช้เวลาน้อยมากรวดเร็วนะคะค่ะที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทดลองจะเรียกว่าเคมีทั่วไปคือใช้สารละลายที่เป็นสารละลายน้ำถูกไหมคะงั้นพวกสารละลายน้ำเนี่ยเราก็ใช้พลาสติกได้แต่ถ้าจะทำทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะเช่นเราจะสอนเรื่องของจุดเดือดจุดล้อมเหลวการกลั่นนะคะพวกนี้เราไม่สามารถเอาพลาสติกมาต้มได้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องแก้วนะคะเราก็เห็นความลำบากตรงนี้เหมือนกันนะคะในนี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้พัฒนานะคะชุดอันนี้ขึ้นมาเรียกว่า small lab kit ซึ่งเข้าใจว่าครูบางท่านก็คงเคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็ออกมาสู่ตลาดแล้วด้วยนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะซึ่งในชุดนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋าหิ้วนะคะไปที่ไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนหมดนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีตั้งแต่lab stand นะคะเพราะเรารู้แล้วว่าต้องมีการยึดเกาะใช่ไหมคะเราก็จะมีlab stand ซึ่งเป็นแบบน็อกดาวน์ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะคะจะมีแคลมป์มีคลิปที่จะยึดขวดแก้วยึดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะนั้นคือเบ็ดเสร็จอยู่ในกล่องนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเราใช้ปั๊มตู้ปลาได้ซึ่งหาซื้อได้เลยนะคะราคาถูกๆไม่ถึง100บาทนะคะแล้วก็ใช้น้ำหมุนเวียนเซฟประหยัดน้ำด้วยถูกไหมคะข้อดีอีกอันนึงก็คือน้ำถ้าเราน้ำปลามาใช้เนี่ยออกมาจากกลางแดดเนี่ยร้อนถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ำที่หมุนเวียนแบบนี้เราใส่ในถังนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเราสามารถทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือ10องศาได้อย่างสบายๆ5องศาก็ได้ใส่น้ำแข็งไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะงั้นเราจะสามารถทำได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนปกติเลยนะคะแต่อันนี้ชุดขนาดเล็กลงนะคะเตานะคะเราจะมีเตาตัวใช้เป็นอลูมิเนียมบล็อกขึ้นมาด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้ใช้ก็คือใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เกิดปัญหาก็คืออะไรคะไฟไหม้เกิดบ่อยมากไฟไหม้นะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะฟ้องร้องนะคะแล้วก็ปรับแพงมากนะคะยันต่างประเทศเนี่ยก็เลิกใช้หมดเลยพวกที่ใช้เปลวไฟนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นฮอตเพลทนะคะแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบล็อกซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะนอกจากนี้แล้วจะเห็นว่าในกรณีที่เราต้องการกรองนะคะเราไม่ต้องใช้ปั๊มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราใช้แรงคนนะคะอันนี้ก็ใช้ลูกยางที่เราใช้ดูดวิเป็ดนั่นเองนะคะคุณครูคงคุ้นเคยตัวนี้นะคะเราก็สามารถดูดซ้ำหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องแก้วเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ทำแบบนี้ได้ก็อยู่ในเซตนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นำเสนอนะคะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็เครื่องชั่งนะคะโรงเรียนบอกว่าโอ้โหเครื่องชั่งแพงนะคะหลายหมื่นบาทนะคะเราซื้อถูกๆแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะเพราะเราทำปริมาณน้อยเราทำไมโครสเกลถูกไหมคะเช่นเราก็ใช้เครื่องชั่งที่เขาใช้ชั่งเครื่องเพชรพลอยนี่แหละค่ะนะคะราคาอันนึงเนี่ยไม่เกิน1,000บาทนะคะแทนที่จะซื้อเป็นหมื่นบาทเราใช้ประมาณนี้เราก็พอแล้วเพราะเราเป็นไมโครสเกลนะคะอันนี้ก็ทำให้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับ ชุด Small Lab Kit เนี่ยนะคะเราก็ได้เผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะคะยูเนสโกก็ได้มาเห็นเข้าของชุดของไทยเนี่ยค่ะยูเนสโกก็เลยมาขอให้เอาขึ้นเว็บไซต์ของยูเนสโกนะคะแล้วก็มีการทดลองเป็นภาษาอังกฤษนะคะ40การทดลองตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะคะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราใช้ Google Search ก็ได้นะคะแล้วคีย์ยูเนสโก Small Lab Kit Small Lab Kit PDFนะคะก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะแล้วในนี้ก็จะเป็นการทดลองมีทำสังเคราะห์ด้วยนะคะสังเคราะห์พวกเอสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งมีการสกัดนะคะมีการสกัดพวกไม้จากใบไม้ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีนะคะไปดูได้เลยนะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะจบตรงนี้นะคะก็ขอนำเสนอว่า เราได้ทำชุด Small Lab Kit เนี่ยไปทั่วโลกนะคะไปหลายแห่งหลายประเทศก็ไปทำเวิร์กช็อปที่คูเวตนะคะเราไปทำเวิร์กช็อปให้ที่เม็กซิโกนะคะกับโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่นี่แหละค่ะนะคะตอนที่จัด International Symposium ทางด้านไมโครสเกลเคมิสตรีนะคะแล้วก็มีของประเทศมาเลเซียได้ซื้อชุดนี้ไปนะคะแล้วก็สอนโดยใช้ชุดนี้ทั้งแล็บเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยนะจริงๆแล้วเป็นของไทยก็อยากจะเชิญชวนว่าเรามาทำการทดลอง small scale กันเถอะนะคะจะเป็นทางด้านใช้ทางด้านเคมีทั่วไปนะคะหรือว่าทางด้านเคมีอินทรีย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็คิดว่าเรานำเสนอให้คุณครูเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องไมโครสเกลนะคะแล้วก็ข้อดีของไมโครสเกลนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำการทดลองควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียนนะคะตรงนี้ดิฉันคิดว่าจะขอเปิดโอกาสก่อนว่าให้ซักถามก่อนหรือว่าจะคอมเมนต์ดีไหมคะทั้งของโปรเฟสเซอร์ฮอเฮ่ก็ได้นะคะท่านก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ทางหัวหินมีคำถามก็เชิญเลยนะคะเราขอให้เป็นเวลาคำถามสักพักหนึ่งดิฉันจะมีแจกอยู่เข็มนะคะเข็ม IYC อยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าถามในห้องส่งนะคะก็จะได้ไปนะคะสำหรับผู้ที่ถามจากไกลกังวลหัวหินนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจะส่งไปให้เลยนะคะเชิญเลยค่ะมีคำถามไหมคะ
1: แต่ในกรณีของการใช้ไมโครสเกลนะคะอาจารย์คะมีความคลาดเคลื่อนหรือว่าข้อที่มันข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: โอเค maybe Professor Hoyhead you may like to answer this the question is that doing micro scale how about the precision how precise it is
2: Well, let me tell you, we have one friend who does analytical chemistry, and he's a very serious analytical chemist. And he has performed literally thousands of titrations with a 1 milliliter syringe, and he compares them to a 50 milliliter burette. And the results that he has obtained are the following. When he uses the 50 milliliter burette, he gets, on the average, a 0.2% error. When he uses the titrations with the 1 milliliter syringe, he gets 0.5% error. We agree that 0.5 is a lot more error than 0.2, but 0.5 is still a small error for many, many applications. I wouldn't say that for every analytical application this could work. But for titrations, for example, it does work very well.
0: Yes, may I take this opportunity to introduce another one of my colleague, Dr. Parishat. She will translate your answer.
3: Hello.ก็คือ professor นะคะก็ตอบคำถามเรื่องความคลาดเคลื่อนโดยการยกตัวอย่างงานวิจัยของ professor ท่านหนึ่งที่ซึ่งเป็นนักวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะว่าได้ทดสอบการไตรเตรดแบบปกติที่เราใช้บิวเรตขนาด50มิลลิมลนะคะเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบ small scale โดยใช้เข็มขนาดเล็กขนาดปริมาตรก็คือ1 ml นะคะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการไตรเตรดแบบปกติก็คือ50 ml บิวเรตเนี่ยความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.2% ในขณะที่ของแบบ small scale เนี่ยเป็น 0.5% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย professor ก็สรุปให้ฟังว่าในกรณีถึงแม้ว่าตัวเลข 0.5 จะมากกว่า 0.2 แต่ถ้าเราใช้สำหรับการสาธิต ให้นักเรียนในระหว่างการเรียนนะคะในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ก็ถือว่ายอมรับได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทราบว่าความคลาดเคลื่อนของ small scale ยอมรับได้ในแต่ละการทดลองไหมคงจะต้องศึกษาเป็นกรณีไปนะคะแต่ว่าในระดับที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ย professor เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียค่ะ
0: โอเค Hi, you know, I just offer that anyone ask question, then you will get IYC pin.
2: Oh, can you send some for us?
0: Oh, sure. Okay, I will do it. ค่ะคำถามอื่นไหมคะเดี๋ยวเก็บไปให้นะคะค่ะทางหัวหินมีไหมคะ
4: ครับอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับก็มีเพื่อนครูจากโรงเรียนนอกเหนือจากโรงเรียนวังไกลกังวล นะครับก็มีคุณครูจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมอำเภอหัวหินนะครับมาด้วยกัน2ท่านนะครับก็มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุด Small Lab Kit นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนถามนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ที่มาคนแรกด้านหน้านี้นะครับเป็นอาจารย์ชลิตแก้วมณีนะครับจากโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ทางซ้ายจากหน้าจออาจารย์วลีรัตน์ใช่ไหมครับอาจารย์วลีรัตน์โคตรสังจากโรงเรียนรักวิทยานะครับแล้วก็อาจารย์วรรณศักดิ์สิริล่าตรงกลางนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีมัธยมนะครับแล้วก็อาจารย์สุนิสาเลิกอุดมนะครับจากโรงเรียนพัทรวดีเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์วรรณศักดิ์ครับ
5: เครื่อง small lab kit นี่นะครับเนื่องจากว่าทางโรงเรียนเราเนี่ยเพิ่งเปิดโรงเรียนมาได้เพียงแค่ปีนี้เป็นปีที่2การที่เราอยากจะได้เครื่องมือ small lab kit เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย
0: โอเค Professor Jorge Mata and Lupita you can see another site that the broadcasting in fact it's the headquarter for broadcasting throughout several thousand university schools in Thailand and also go to Laos, Vietnam and Cambodia. Okay, so you can see them, right?
2: Yes, we can. Very okay. Clearly.
0: All right. Well, the question is about my small lab kit. So I will answer them in Thai, okay?
2: Sure.
0: Ka. ชุดนี้นะคะก็เป็นของจุฬานะคะแล้วก็จุฬาก็มีไลเซนส์มีจดสิทธิบัตรนะคะแล้วก็ให้กับบริษัทขายชื่อบริษัท UNV Trading อะค่ะนะคะก็ติดต่อผ่านดิฉันมาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อให้กับทางบริษัทเนี่ยนะคะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโรงเรียนไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะขอให้บริษัทสนับสนุนในทํานองนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็มีชุด Small Lab Kit อยู่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ10ชุดหรือเปล่าคะนะคะก็อันนั้นก็สนับสนุนโดยปตท.นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราสนใจที่จะสอนนะคะแล้วเราก็ลองมาช่วยดูกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้มีชุดนี้ได้นะคะชุดนี้ก็จริงๆแล้วคือขายไปทั่วโลกอะค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำ demonstration กันนะคะเพื่อจะดูว่า small scale เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอย่างไรสำหรับคุณครูบางท่านที่ยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะเดี๋ยวเราจะขอเวลานิดนึงเตรียมนะคะแนะนำนิสิตคนหนึ่งมาช่วยนะคะชื่อสโลชาค่ะเป็นนิสิตปริญญาเอกนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์สองคนนะคะProfessor Hohen we going to start do demonstration okay from this from our broadcasting room and the other school outside I mean throughout the country they cannot do this they don't have the equipment but next tomorrow right tomorrow they will have equipment to do along with us okay. So I will see that how much we can do perhaps I don't know, maybe Mata and Lupita, you may save your demonstration for tomorrow. What do you think?
6: Yes, it's perfect.
7: Yes, maybe it's perfect tomorrow.

0: Okay, good. So tomorrow we will do the experiment on water electrolysis, right?
1: Yes.
0: And copper electrode deposition.
1: Yes.
0: And then demonstration.
1: Yes, it's okay.
0: Okay. Okay, good. ขออันแรกนี่คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สนะคะขอดูสไลด์นิดนึงเรื่อง diffusion gas ค่ะขึ้นสไลด์ให้หน่อยค่ะนะคะเราก็จะดูการแพร่ของแก๊สนะคะระหว่างแอมโมเนียกับไฮโดรคลอริกแอซิดนะคะคลิกต่อไปเลยค่ะนะคะก็ถ้าเราดูปฏิกิริยาเคมีนะคะนะคะแอมโมเนียซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายนะคะแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดก็อยู่ในรูปของสารละลายนะคะแอมโมเนียเองเนี่ยเป็นแก๊สไฮโดรคลอริกแอซิดเองก็เป็นแก๊สนะคะนะคะถ้าเราให้ทำปฏิกิริยากันเราก็จะได้แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งแอมโมเนียมคลอไรด์นี่เป็นของแข็งสีขาวนะคะ อาจารย์สุรพงศ์ทำด้วยใช่ไหมคะได้รับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับทางหัวหินก็พร้อมครับได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะร่วมทำไปกับท่านอาจารย์ด้วยเลยครับ
0: นะคะตอนนี้ที่ต้องการให้สังเกตก็คือเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราปล่อยให้เกิดการแพร่ของแก๊สออกมาให้สังเกตนะคะว่าเราเห็นอะไรเห็นอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ

0: คุณครูคนไหนเห็นอะไรอธิบายนะคะเดี๋ยวได้เข็มนะคะได้เข็ม IYC นะคะใครก่อนนะคะขอ1คนค่ะ
1: ขอพูดไหมคะดิฉันนางอมรัตน์ปรีกิติศิริกูลผู้ชำนาญการจากสสวทค่ะเมื่อเราต่อครบวงจรจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ต่อครบวงจรนะครับพี่แต่แบบแรกนะคะ
2: ทำเรื่องนี้ก่อน
1: เขาทำเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะแต่ละเขาโอเคค่ะ

0: หัวหินเป็นไงคะได้ทำไหมคะอาจารย์สุรพงษ์
1: กำลังทำอยู่ครับ
0: อาจารย์สุรพงษ์คะ
1: ครับผมหัวหินก็เดี๋ยวมีภาพขึ้นไปให้อาจารย์
0: อาจารย์สุรพงษ์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ค่ะหลายท่านก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าจะเกิดเป็นของแข็งใช่ไหมคะสีขาวแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามันของแข็งนั้นมันหล่นลงมาใช่ไหมคะหล่นลงมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะใครช่วยอธิบายนิดนะคะเรากำลังพูดถึงการแพร่ของแก๊สนะคะอันนี้เราจะได้อธิบายให้นักเรียน เข้าใจได้เลยนะคะปกติแล้วแก๊สมันก็จะแพร่กระจายทุกทิศทางถูกไหมคะนะคะทีนี้การเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยอะไรเร็วกว่ากันช้ากว่ากันขึ้นอยู่กับอะไรล่ะคะ
2: น้ำหนักโมเลกุลก็คือขออนุญาตนะคะค่ะก็คือจากผลการทดลองนะคะที่เห็นก็คือจากด้านฝาที่ได้หยดไฮโดรคลอริกลงไว้ก่อนนะคะได้มีการเกิดการแพร่เข้าไปตรงนี้กับแอมโมเนียแต่ในขณะที่เราจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆควันขาวๆซึ่งก็คือน่าจะเป็นตัวแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของไฮโดรคลอริกกับก๊าซแอมโมเนียนะคะที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตจากตำแหน่งของสีขาวที่เห็นนะคะก็คือพบว่าเราจะเห็นจากด้านที่ใกล้กับไฮโดรคลอริกก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าหากพิจารณาถึงมวลโมเลกุลของไฮโดรคลอริกแล้วก็แอมโมเนียจะพบว่าแอมโมเนียเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนื่องจากมีมวลโมเลกุลที่น้อยกว่านะคะขอบคุณค่ะ
0: ดีมากเลยค่ะคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะอาจารย์ท่านอื่นคุณครูคนอื่นมีความเห็นอย่างอื่นไหมคะทางไกลกังวลเป็นไงคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการทดลองนี้เสร็จแล้วนะง่ายมากเร็วมากรวดเร็วนะคะแล้วเราก็สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจได้ว่าการแพร่ของแก๊สนี่มันขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลของสารจริงๆถูกไหมคะค่ะถ้าสมมติว่าเราหยดแอมโมเนียกลับกันนะคะเราไปหยดแอมโมเนียบนฝาแล้วก็ HCl ไฮโดรคลอริกแอซิดที่ตรงจานข้างล่างเราคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคำถามใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถถามนักเรียนได้เพื่ออธิบายนะคะนี่เรากำลังทำ small scale ถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเราก็จะเป็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมเราจะต้องใช้อุปกรณ์ใหญ่ใช่ไหมคะแล้วควันก็จะฟุ้งกระจายนะคะของแข็งที่เกิดขึ้นก็จะมากมายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยนะคะโอเคนะคะProfessor Jorge Mata Lupita, I think you follow, right? This is just very simple one demonstration. Very quick.
3: Yes, indeed. Although we are having some trouble seeing the ammonium chloride.
0: โอเคนะคะเราจะเปลี่ยนทำการทดลองต่อไปนะคะเราจะเอาเรื่องจุดระเบิดไหมคะเพราะว่าเวลาท่าทางดูเวลานี่จะไม่ทันนะคะเอาเรื่องจุดระเบิดนะคะเดี๋ยวจะทำ เรื่องการคือ water electrolysis นั่นเองนะคะแต่ว่า เราจะดูว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวีแก๊สไฮโดรเจนจริงหรือไม่นะคะในการที่เราจะจุดระเบิดทีหลังนะคะจะเห็นว่าพอเราฟังว่าจุดระเบิดเราก็ดูว่าน่ากลัวถูกไหมคะถ้าเราทำปริมาณมากๆเนี่ยน่ากลัวเลยแต่นี่เราทำปริมาณน้อยนะคะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะคะว่าทำได้ง่ายมากนะคะรวดเร็วอันนี้ไม่มีสไลด์ให้ดูนะคะเพราะว่าง่ายมากเราใช้สารละลายนะคะเป็นโซเดียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตนะคะแล้วเราก็ใช้แค่เป็นอะไรนะเข็มปักผ้าเนี่ยค่ะนะคะเข็มหมุดเงี้ยนะคะปักเข้าไปแทนเป็นอิเล็กโทรดนะคะเราก็ใช้ถ่านไฟฉายก้อนเล็กๆนะคะนะเป็นตัวให้พลังงานนะคะพอครบวงจรปุ๊บเราก็เห็นแล้วนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะค่ะคุณครูใครจะอธิบายตรงนี้คะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ แล้วเราก็จะต่อเนื่องไปให้แก๊สเนี่ยผ่านไปที่สารละลายสบู่นะคะมีสบู่อยู่นะคะก็จะเกิดเป็นฟองแก๊สนะคะค่ะแก๊สที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณครูเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกเข็มนะคะFirst of all, hey. Anything from yes. your side? Any comment, please? So this one you also know, right? You can see, right?
3: Yes. In fact, we will do the same electrolysis of water, but it will be quantitative. So we will be able to measure separately the volumes of hydrogen and oxygen, the relative volumes. This that you are doing, we like it very much.Because it's a very, very small amount of substances that you need, and the dangers are also very, very small. There is no danger, right?
0: Yes. Well, we just choose something different from what Lupita and Mata were going to do. This one is just to highlight it, huh? with the sound, burst sound.

0: อันนี้ก็คืออิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราออกแบบนะคะให้เราสามารถวัดปริมาณของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะได้ทำการทดลองต่อไปทางมาทากับลูปิต้าได้เตรียมเอาไว้นะคะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะนะคะสำหรับวันนี้ที่เราทำเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นว่าเราแยกแก๊สนะคะไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากน้ำจริงๆค่ะค่ะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็ขอให้ดูจากที่เราทำกันนะคะถ้าจะไปทำเองนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านี่มันมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันปริมาณน้อยมากนะคะก็อาจจะไม่ถึงกับอันตรายมากมายนะคะแต่ก็ต้องมีความระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะจากที่แสดงให้ดูนะคะ2การทดลองนะคะทำได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยใช้สารน้อยมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาก็คือเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสอนนักเรียนได้นะคะแล้วก็การทำเนี่ยใช้เวลารวดเร็วนะคะมีเวลาอธิบายกันได้มากมายนะคะค่ะรู้สึกว่าคุณครูยังไม่ได้ตอบเลยทางไกลกังวลมีอธิบายแล้วไหมคะอยากจะแจกเข็มแล้วค่ะทางไกลกังวลคะอาจารย์สุรพงษ์คะ
1: ครับก็กำลังทำการทดลองด้วยใจจดใจจ่อนะครับอยากให้อาจารย์เห็นภาพจากโรงเรียนหัวหินนะครับเป็นภาพเนี่ยฮะที่เราทำตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปคือลองจุดดูใช่ไหมครับ
0: ทำไมเป็นสีชมพูล่ะเนี่ย
1: เป็นฝาขวดน้ำครับ
0: เป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นถ้วยค่ะ
1: you know.
0: ค่ะจุดใช้ไม่ขีดไฟนะคะใช้ไม่ขีดไฟตอนนี้ในบับเบิ้ลนะคะในฟองสบู่นั่นน่ะจะมีไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ด้วยกันในฟองสบู่นะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ยกได้ฟองจำนวนหนึ่งอาจารย์ก็ยกจากปลายเป็ดออกมาได้เลยค่ะแล้วอาจารย์ก็จุดไฟตรงนั้นเลยที่ตรงฟองสบู่นะคะจะดังนะคะดังไหมคะดังไหมคะ
1: อาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
0: เสียดายไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงแต่ตกใจเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ถ้า
0: สมมติเราทำปริมาณเยอะๆมันก็จะอันตรายมากเลยถูกไหมคะนะคะอันนี้เราทำน้อยๆถูกไหมคะเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะโรงเรียนปลายทางนะคะสังเกตดูนะคะเราใช้อุปกรณ์อื่นก็ได้เห็นไหมคะเป็นฝาหรือเป็นพลาสติกถ้วยพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่จะมาใส่ตัวสารละลายสบู่เนี่ยนะคะส่วนปีเป็ดที่เราเห็นเป็นพลาสติกก้านยาวๆนี่นะคะเราส่งไปให้แล้วนะคะเราส่งไปสนีไปแล้วคิดว่าน่าจะได้รับแล้วด้วยนะคะในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้อยู่เราเอามาใช้ได้นะคะนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอให้เก็บอุปกรณ์กลับที่เดิมนะคะเพราะเราจัดไว้เป็นชุดๆการทดลองนะคะโซ่พบสหายMata and Lupita, I think that's it for today. Demonstration, at least I think they're really excited about using small scale and can observe the happenings of, about from the reactions.
2: We hope it would be like this. We hope they will be very excited.
0: Yes, okay. So I would like to explain a bit to the audience that the next 4 days what they're gonna learn. Okay.
2: Okay.
0: And then you may say goodbye to them later. All right.
2: Yes. Well, it was nice meeting you. Nice meeting you. Goodbye. See you tomorrow.
0: Okay, then in that case, then you will say to them first.
3: Say that again, please.
0: Okay, would you like to say goodbye to them for today?
3: Oh, yes. Well, it's a delight. It's a delight to be doing this. We feel like if the whole world is just one, because we can communicate in this way, we can interact, and we are very happy to

0: to collaborate on this endeavor. Thank you very much for inviting us, Lupita.
1: Thank you very much for everything, and have a nice day.
2: โอเคค่ะก็ผมเชื่อฮอยเฮ่นะคะลูปิต้าแล้วก็มาทานะคะก็จะขอลาพวกเราวันนี้นะคะก็เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเราตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองกันนะคะแล้วก็สนใจให้ความสนใจครับนะคะก็วันนี้ก็สวัสดีนะคะ Thank you bye see you tomorrow
0: see you bye bye we'll see you tomorrow
2: see you bye
1: see you bye
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะสำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนะคะว่าการอบรมครั้งนี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ย5วันนะคะมันก็จะเป็นการทดลอง2เรื่องนะคะซึ่งได้ส่งไปให้แล้วทั้งหมดเนี่ยมี8การทดลองด้วยกันที่เราจะทำการทดลองวันละ2การทดลองนะคะในขณะที่ทำการทดลองเนี่ยทางเม็กซิโกเนี่ยจะเป็นคนอธิบายแล้วก็ทางประเทศไทยเราก็จะช่วยแปลให้นะคะทำนองเดียวกันนะคะคำถามต่างๆเราก็ยังมีเข็ม IYC แจกนะคะแต่ก็คิดว่าหมดเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ควรจะต้องพยายามให้ความสนใจแล้วก็ถามก่อนนะคะใครถามก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ว่าได้ไม่ซ้ำกันนะคะได้ครั้งเดียวนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเรายินดีส่งไปให้นะคะสำหรับโรงเรียนปลายทางเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสนะคะติดต่อเรามานะคะก็จะยินดีส่งไปให้ถ้ามีการทำกันบ้านให้เราบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบรายการนะคะการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศนะคะประจำปีพ.ศ.2554นะคะแต่ได้เลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากอุทกภัยของหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณIbero-Americana University นะคะประเทศเม็กซิโกนะคะขอบคุณมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะแล้วก็ขอบคุณ TOT จำกัดมหาชนนะคะแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะบริษัท IRPC นะคะกลุ่มปตท.นะคะธนาคารกรุงเทพแล้วก็บริษัทเมอร์กประเทศไทยจำกัดนะคะค่ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเอง โดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสฉลองเคมีปีเคมีสากล2011ค่ะด้วยซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและเม็กซิกันเซ็นเตอร์ for green chemistry and micro scale chemistry Ibero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะการประชุมการฝึกอบรมครั้งนี้นะคะเป็นตอนที่2นะคะในการอบรมทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่5วันด้วยกันเลคเชอเรอร์ทางฝ่ายของเม็กซิโกนะคะได้แก่จอร์จอิบานเนสมาธาอิวาเกนโนเกียเตียลูปิต้ากาสตาเนดาส่วนวิทยากรฝ่ายไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการทำการทดลองนะคะจะมี2เรื่องด้วยกันคือ เรื่องอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องอิเล็กโทรเดโพซิชันของทองแดงค่ะโดยการสอนจะเป็นทางด้านMexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry จะเป็นผู้ทำนำนะคะส่วนทางในกรุงเทพนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็จะทำตามด้วยทั้งนี้ได้ถ่ายทอดไปที่โรงเรียนปลายทางซึ่งจะมีชุดการทดลองก็ขอให้ทำตามด้วยนะคะGood morning Jorge Good morning Martha Good morning Lupita How are you today
1: Fine thank you and you
0: Very well
2: Very well
0: Okay, we're going to start now. So you may explain first and then follow up by showing us how to do that. Thank you.
3: I would like to check if you have the presentation ready. Good morning, Thailand. Good evening, Mexico. It is a pleasure to be with you again. And this time we will perform some experiments for you. Through this workshop for distance education. If you could have the next slide, please. As all of you know, electrochemistry is the study of the relationship between chemical change and electrical work. The electrochemical processes involve redox reactions. As all of you know, there are two types of electrochemical cells. Voltaic cells that use spontaneous reactions to generate electrical energy, and electrolytic cells, which using electrical energy to drive a non-spontaneous reaction. According to the IUPAC, the International Union for Pure and Applied Chemistry, the code for the electrodes is the same in both types of cells in the sense that the cathode is the electrode where the reduction occurs, whereas the oxidation occurs at the anode.
4: ครับสำหรับเรื่อง
2: ไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ซึ่งเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็กโทรเคมีสตรีเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเป็นโวลตาอิกเซลล์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมานะครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอิเล็กโทรไลติกเซลล์อันนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับสำหรับขั้วที่ใช้ในทั้ง2อันก็จะเป็นขั้วแคโทดซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยา reduction และขั้วแอนโนดจะทำให้เกิดปฏิกิริยา oxidation ครับ
3: So my favorite topic is electrochemistry and the applications are very very manyWe just selected two applications here to show you. One of them is to isolate elements from natural sources. For example, as you may know, the aluminum production industry is the one in the whole world that requires the highest amount of electrical energy. Aluminum is produced from bauxite, whose main component is aluminum oxide. They melt it.They put it in an electrochemical cell, and then the aluminum is produced at the cathode. Also, metallic coatings are very common. We have seen objects covered with silver, with gold, with chrome, etc. So the applications are very, very many for electrolytic cells.
4: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะถึงการประยุกต์ใช้เซลล์ทางเคมีไฟฟ้านะคะโปรเฟสเซอร์ก็ยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างตัวอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นการแยกธาตุออกจากแร่ในธรรมชาตินะคะก็คือการแยกธาตุอลูมิเนียมออกจากอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีอยู่นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือการเคลือบโลหะนะคะจะเห็นในรูปเช่นเราสามารถเคลือบโลหะเงินหรือโลหะทองนะคะซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

0: material, typically a metal, but it could be semiconductors or other conductors as well, which is usually inert. It also needs a power source that pumps the electrons from the anode to the cathode. An electrical conductor to connect the electrodes, which allow electrons due to the movement of ions. Let me just say it in a very colloquial way. The ions are the ones that transport the electrons because electrons do not know how to swim. So they need to get on ions and then get transported to the other side.
1: ครับสำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลติก cell เนี่ยนะครับก็ต้องการองค์ประกอบด้วยกันก็คืออันแรกก็คือเป็นต้องมีอิเล็กโทรดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโลหะเพื่อใช้ในการนำไฟฟ้าและโดยปกติแล้วมักจะเป็นโลหะที่เฉื่อยต่อปฏิกิริยานะครับ อันต่อมาก็คือจะต้องการแหล่งพลังงานก็คือ power source นะครับซึ่งจะทำให้อิเล็กตรอนวิ่งจากขั้วแอโนดไปขั้วแคโทดได้ครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็น electrical conductor นะครับก็คือตัวนำไฟฟ้าเพื่อจะช่วยให้อิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารละลายเพื่อช่วยทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งผ่านไปได้หรือไอออนวิ่งผ่านไปครับ
0: The first experiment that we will perform today will be water electrolysis. In this reaction, the global reaction is shown in the slide, which shows that water is finally converted into hydrogen and oxygen. As you may recall, yesterday you performed this experiment and you got very interesting little explosions. Well, if we can imagine that we could produce hydrogen in a large scale, we can think of using it as a fuel for many of the human needs. For example, for transportation. If we could make hydrogen a really good fuel, a safe fuel, and a cheap fuel, we could solve humanity's needs for the years to come.
2: อันนี้เป็นสไลด์ที่จะโชว์ถึงการทดลองที่หนึ่งที่วันนี้เราจะทำกันนะคะก็คือเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าหรือว่า water electrolysis นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ได้ทดลองเกี่ยวกับ water electrolysis แล้วนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังสไลด์นะคะก็คือว่าน้ำเนี่ยเมื่อเราให้ไฟฟ้าลงไปก็จะแยกเป็นแก๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนออกมาดังสมการนะคะซึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานที่เราทดสอบกันก็คือเกิดการระเบิดเล็กๆที่เราได้ยินเสียงกัน นะคะโปรเฟสเซอร์ชี้เห็นประเด็นที่ว่าถ้าเราสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในปริมาณมากด้วยปฏิกิริยาดังกล่าวนี้เราก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
3: เติมตรงนิดนึงก็คือว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมาก น่าจะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำมันหรืออะไรที่เรากังวลกันอยู่แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะคะไฮโดรเจนเนี่ยเวลาระเบิดมันก็จะรุนแรงมากตอนนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ก็คือพยายามจะหาทางว่าจะเก็บอย่างไรจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะถ้าตรงนี้สำเร็จเนี่ยก็จะแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องของเรื่องของพลังงานของเราค่ะ
0: Yesterday, you produced hydrogen and oxygen in the same container and you bubble it through water with soap so that bubbles could be produced. Today, Lupita and Martha are going to do it differently because we also want to quantify the amount of oxygen relative to the amount of hydrogen that are being produced. So, Lupita and Martha, they will do the experiment for you.
1: ครับสำหรับเมื่อวานนี้เราก็ได้ทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและได้ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนออกมานะครับสำหรับนี้เราก็จะทำการทดลองที่แตกต่างไปจากเดิมคือเราจะแยกออกซิเจนและไฮโดรเจนออกจากกันแล้วก็ดูปริมาณทั้งสองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางเม็กซิโกจะทำให้ดูครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: To make water electrolysis, we'll need 2 syringes that we work as a gun containers, and 2 large canvas needles that are usually made of stainless steel that we work as electrodes. To prepare electrolysis device, the steps are: introduce the plunger into the syringe.
1: ตรงนี้พวกเราไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าเราเตรียมมาให้แล้วแต่ดูของเขานะคะ
0: Then introduce a canvas needle through the hole on the top of the syringe and stick the needle tip on the center of the black part of the plunger. So they stay in the center of the syringe and it is easy to control the position of the needle inside the syringe body.
2: ทางนู้นกำลังจะทำส่วนที่ว่าจะเป็นที่บรรจุแก๊สในภายหลังสองข้างนะคะก็คือจะเห็นว่าลวดที่เสียบไปตรงปลายเนี่ยเป็นตัวที่ไว้ให้เอาสายไฟมาต่อจากแหล่งพลังงานเป็นเข็มนะคะ
0: Be sure that the eyelet of the needle stays out of the syringe. With the candle flame, heat the tip of the syringe until it melts.Sealing the syringe with a needle to have the gas container closed and the electrode fixed.
3: ครับลำดับถัดมาก็จะเอาปลายของซิริงจ์เนี่ยนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปลนไฟเพื่อให้ปิดนะครับแล้วก็เก็บแก๊สไว้ได้ครับ
0: Allow the device to cool
3: this นะครับเพื่อจะเก็บแก๊สไว้ได้ครับ
4: Hi George, I would like you to meet your assistant. Remember Liu? That last time when we do workshop.
5: I definitely remember her. Yes. Where is she?
4: What she did is that she.Prepare the syringe, the electrode, but she did differently. She will show to you.
5: Okay.
6: Good afternoon, Professor George. Hello.
5: Hello, Liu. It's great to see you again.
6: Yes.
4: So what she did is that she just used a paper clip. She thought that use paper clip then you get more surface than needle. So she trying to seek for that and she made it very nicely. Did you see it?
5: Yes, we can see it very clearly.
4: Okay, so you have you have to explain to her that whether her thought is correct. She said that with needle then less space, and then with this one maybe this one is make it easier for her to prepare for the teachers.
5: That's fine. That's perfectly fine what she did. The suggestion here will be that the paper clip goes all the way down. Because from what I can see, it doesn't reach the bottom. So if you could insert it all the way down, then you have more surface available. By the way, when I was there, I could notice that Liu is a very smart assistant.
6: Thank you very much.
4: ค่ะตอนนี้นะคะที่เมื่อกี้นี้มาทาอธิบายให้เราดูนะคะทำให้เราดูด้วยว่าเราจะเตรียมอิเล็กโทรดอย่างไรใช่ไหมคะโดยใช้เข็มฉีดยาแล้วก็ตัวซิริงจ์เองนะคะกระบอกฉีดยานะคะ อีกวิธีหนึ่งที่เราเตรียมไว้ให้นะคะโดยขอแนะนำเลยคุณสุดคนึงค่ะคุณสุดคนึงเป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นคนที่แผนวางแผนงานให้พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างให้นะคะก็ได้ใช้เป็น

0: กระดาษนะคะตัวใหญ่นะคะซึ่งก็เป็นพวกอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ใช้ทำแบบเดียวกันนะคะก็คือต้องลนไฟนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ทำตรงนี้คือใหญ่กว่าน่าจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าปฏิกิริยาน่าจะเกิดมากขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราลองดูกันโอเค continue please
1: Thank you, Super. Now we are going to proceed with the electrolysis. First, you have to fill the container with the bicarbonate solution, a 5% solution. Not fill completely. Then, you can switch to its maximum capacity with the bicarbonate solution.
2: เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะมีที่เรามีเนี่ยจะเป็นซองโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ใช่ไหมคะให้เทลงในอ่างพลาสติกเลยอะค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะเทลงในลงทั้งหมดได้เลยค่ะ
1: Then you cover the syringe with a finger and turn it 180 degrees. Be sure not to let the liquid out.Then immerse the cell into the container so that its base is submerged in the solution.
0: Like, look at the okay, would you please stop here? We are preparing the solution.
1: Okay.
0: Okay.
3: ครับสำหรับเตรียมสารละลายนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตที่มีอยู่ในซองสีน้ำตาลเนี่ยนะครับเทลงในอ่างน้ำละลายให้หมดนะครับเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยก็จะเติมเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยานะครับแล้วก็คว่ำหลอดให้ตั้งไว้ในกระบะที่แสดงครับที่สำคัญนะครับก็คือต้องห้ามมีอากาศอยู่ข้างในระหว่างการเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีก็ให้ขยับตั้งขึ้นแล้วก็เติมลงไปใหม่นะครับครับในตอนนี้อาจารย์ในห้องส่งก็ได้พยายามละลายสารละลายกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคิดว่าเราคงจะเติมสารละลายที่ได้นะครับลงในกระบอกฉีดยาหรือขั้วอิเล็กโทรดที่เราเตรียมไว้ครับแต่ต้องไม่ให้มีฟองอากาศนะครับ
0: ทางไกลกังวลเป็นไงคะทำทันไหมคะละลายสารละลายก่อนค่ะ
4: ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการได้อิเล็กโทรดทั้งคู่แล้วครับ
0: Okay, Mata, can you lead more?
1: You have to place the other syringe. You have to do it the same, exactly the same way. Maybe with two people, one helping the other to put everything in. Now we are. It's very important that there's no air inside the syringe because if you have air, then the volumes will be...any volume, no, they are not going to be very exact volumes of gas that you are measuring. You are measuring the gas plus some air. So it's very important to fill the syringe completely.
3: ครับผมในระหว่างการครับเมื่อละลายเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆเติมลงไปในซิริงจ์นะครับแล้วก็ใช้นิ้วปิดตรงด้านปลายแล้วก็จุ่มลงไว้ข้างในอ่างนะครับในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยต้องระวังไม่ให้มีแก๊สอยู่ข้างในเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็จะทำให้เราอ่านค่าปริมาตรผิดครับอ่านค่าปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผิดครับ
0: สำหรับที่ของเราทำกันเองเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะล้มนะคะเดี๋ยวเวลาเราจะต่อวงจรเนี่ยจะต้องประคองนะคะอาจจะต้องสองคนช่วยกันไหมนะคะเพราะว่ามันจะทำให้พอมันล้มไปแล้วก็การทดลองเสียหมดนะคะโอเค continue please
1: thank you then connect each electrode with alligator clips to each pole of a power source you can use a 9 volt batteryor a AC-DC current converter, or maybe as a

0: We use sometimes the converters of cellular phones that you can have. They work perfectly. And allow electric current to flow.
1: ครับเมื่อคุณครูเตรียมสารละลายแล้วก็เติมสารละลายเข้าไปในกระบอกฉีดยาขั้วอิเล็กโทรดทั้ง2อันแล้วนะครับในการทดลองมาท่าก็ได้ต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ให้เป็นขั้วแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์นะครับเมื่อต่อขั้วแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะ อยู่ในลักษณะที่คงต้องจับไว้ให้คงที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะล้มครับ
0: As the electric current flows, you'll notice that gas begins to form in each electrode. You can see bubbles form around the needle, and the volume of the displaced liquid is different in each side. When you notice that gas is no longer formed, cut out the current flow, disconnecting one of the alligator clips. Then you can record the gas volume obtained in each electrode and check if that goes well with the water formula.
1: ครับในการทดลองมาท่าก็ได้ทำให้พวกเราดูนะครับว่าเมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้าครบวงจรแล้วเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีขึ้นเกิดการแยกน้ำเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนในขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองนะครับจะพบว่ามีแก๊สค่อยๆเกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะนะครับก็จะเกิดปริมาณแก๊สขึ้นในปริมาณที่แตกต่างกันระหว่างออกซิเจนและไฮโดรเจนนะครับเราก็จะปล่อยให้ปฏิกิริยานี้ดำเนินไปจนเราเห็นความแตกต่างของแก๊สทั้งสองในปริมาตรที่ไม่เท่ากันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อหยุดปฏิกิริยาโดยการดึงขั้วอิเล็กโทรดอันนึงออกนะครับแต่ในการทดลองนี้ขอให้คุณครูอย่าเพิ่งดึงนะครับขอให้ทำการทดลองให้เห็นความแตกต่างก่อนว่าแก๊สทั้งสองเนี่ยมีปริมาตรที่ต่างกันทำการทดลองไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องไม่มีแก๊สอยู่ข้างในตอนเติมน้ำเติมสารละลายครั้งแรกไม่เช่นนั้นเราจะเห็นปริมาตรที่ผิดนะครับ

0: Okay, Mata, I will show you our set. The way we do, we just find simple container, whatever we can find, so that the school, the remote school, you know, outside, then they can also perform by themselves later on. I asked them to close up so that you can see what how it looks like.
1: Okay, excellent. I would like also to tell you that we have this device. I will show it. We use it at the university, and we have been using the same device for 5 years, 20 groups each semester, and it's in a perfect condition. I will show it in a minute. Ah, mira, aquí está su device.
2: Ah, sí.
1: It's beautiful.
0: Please take a look. Liu designed the Liu to curl it and then hang it with the side so that it stays. You see that?
1: Okay, excellent.
3: Yes. Yes, we can see that. That's a very clever device. Also, as you may see, the ratio of the gas, would you like to comment on that, Lupita?
4: No, please.
3: The volumes, on the volumes. Let's see how can we make it clear.
0: Okay, let me ask the teacher, sir. ค่ะคุณครูเห็นความแตกต่างหรือยังคะเห็นปริมาตรไหมคะข้างไหนเป็นออกซิเจนข้างไหนเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ปริมาตรเป็นอย่าลืมนะคะเรามีเข็มนะคะเข็ม IYC I'm going to give them the IYC pin for one person that who answer this ทางไกลกังวลล่ะคะตอบไหมคะเห็นได้ยังคะปริมาณของปริมาตรของแก๊สที่เกิดขึ้นแตกต่างกันเป็นประมาณเท่าไหร
5: ่ประมาณ
0: อยู่ที่ขั้วไหน
5: 2ต่อ1ครับชัดเจนมากครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะขั้วไหนเป็นขั้วไหนคะจะดูจากขั้วแบตเตอรี่ก็ได้นะคะ
5: สีแดงเป็นขั้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็น
0: ควรจะเป็นแก๊สอะไรคะ
5: แก๊สไฮโดรเจนครับ
0: ไฮโดรเจนต้องมีเป็นกี่เท่าของออกซิเจนคะ
5: 2เท่าของออกซิเจน
0: โอเคค่ะอาจารย์ได้1เข็มค่ะ ตอนนี้คุณครูลองจับตั้งตรงดีๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วดูอ่านดูวอลลุ่มนะคะเอียงๆเนี่ยเราดูได้ไม่ชัดนะคะเราทําจับตรงนะคะจับตรงแล้วอ่านดูว่าเทียบอย่างของเขาค่ะในของเขาที่โทรให้ดูเลยค่ะจับตั้งตรงเลยนะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มอ่านอันนี้เราจะอ่านได้นะคะเอียงๆเมื่อกี้ยังอ่านไม่ได้นะคะอ่านได้ไม่ดีOkay, Mata, you can continue.
3: We just want to point out something. Since we are using steel needles, they do not corrode. There are several sources for errors in this experiment. When you get the average of a class, it normally comes out pretty good, a good ratio of 2:1. But some experiments do not work very well because there are some sources of error. The first one is that the anode may corrode. So with paper clips, we have observed that after the second or third time, the paper clip starts corroding, and that requires some anodic current. And then as a result, the ratio is not a 2:1 ratio. Second source of error is the fact that hydrogen and oxygen dissolve to some point in the solution. Oxygen normally is more soluble, so that's another source for possible error. A third source for possible error is that ozone may be produced. Even though we are using a small voltage, we have demonstrated that some ozone is produced, especially when we use sulfuric acid as electrolyte. I don't know, we have not analyzed the possibility for ozone production with the bicarbonate, but that could be another source of error. So all that said, we want to emphasize that the use of steel needles has been working very well for us up to a point that we have been reusing them for up to 5 years.
4: ครับผมก็professor ก็ได้กล่าวถึงว่าในการทดลองเนี่ยเขาได้ใช้เข็มนะครับซึ่งทําจากเหล็กเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า5ปีนะครับใช้มาละ5ปีแต่ว่าในกรณีของการใช้ paper clip เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเกิดสนิมนะครับเกิดการสลายตัวของตัวเจ้าอิเล็กโทรดเองซึ่งทําให้เกิด error ขึ้นความผิดพลาดขึ้นระหว่างการทดลองนะครับนอกจากนั้น professor ก็ยังได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางกรณีออกซิเจนอาจจะละลายน้ำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในบางกรณีก็คือเกิดโอโซนขึ้นในระหว่างปฏิกิริยาครับ
0: ค่ะตรงนี้ก็หมายความว่า เวลาเราทำการทดลองเนี่ยนะคะทำอิเล็กโทรไลซิสของน้ำนะคะเราก็จะเห็นแก๊สเกิดขึ้นซึ่งควรจะเป็น2ต่อ1นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ถึงกับ2ต่อ1เป๊ะทีเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เนื่องจากมีข้อผิดพลาดซึ่งนี้เป็นธรรมชาตินะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรถ้าเราเลือกใช้ที่ว่าเป็นคลิปกระดาษเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดมากกว่าของ professor เขาใช้เป็นเข็มนะคะซึ่งเข็มเนี่ยทำด้วยเหล็กกล้านะคะก็มีข้อผิดพลาดก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะคะ

0: แต่ว่าน้อยกว่ามากนะคะแล้วก็ดูการที่บอกว่าปริมาตรเพราะว่าเราจะดูจากปริมาตรของไฮโดรเจนออกซิเจนถูกไหมคะแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะมีการละลายในสารละลายที่เราใช้ได้ไปบ้างเนี่ยก็เลยทำให้มีข้อผิดพลาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราใช้กระดาษเปเปอร์คลิปเนี่ยนะคะใช้ที่คลิปกระดาษเนี่ยนะคะเราจะใช้ได้อาจจะใช้ได้ครั้งเดียวนะคะGeorgeIn that case, then if we use graphite instead, is that we don't have to worry about this corrosion or not?
1: That's a good question. If you use graphite as the cathode, it works very well. But if you use it as the anode, you may have problems because, as all of you know, graphite is composed of basal planes.That are separated by van der Waal forces. When you use it as an anode, the oxygen that is produced goes in between the basal planes, and it's so big that it makes them pop up. So it breaks the graphite structure, and then the results are not very good.
2: ครับสำหรับเมื่อกี้นี้อาจารย์สุภวรรณก็ได้ถาม Professor George นะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้คั่วโดยใช้เป็นกราฟไฟต์แทนเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียที่เกิดขึ้นก็คือว่าในกราฟไฟต์เนี่ยก็จะสามารถทำให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระหว่างชั้นทำให้เกิดการแตกของคั่วอิเล็กโทรดที่เป็นกราฟไฟต์เนี่ยได้นะครับหรืออาจจะเกิดการระเบิดเล็กๆขึ้นข้างในได้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสียครับ
0: กราไฟต์จะใช้ดีเฉพาะแคโทดใช้แอโนดไม่ได้นะคะโอเค thank you very much George I learning more thank you
1: we all are learning more thank you
3: in our experiment the volumes are 1.1 for oxygen and 2.3 for hydrogen so it's a we think it's a very good resultWhat are your results?
0: คุณครูได้เท่าไหร่คะของเราเขาจะลองเปรียบเทียบกับที่เขาทำได้นะคะอ่านเป็นทศนิยมเลยนะคะ

0: อาจารย์ตอบเลยค่ะกดไมโครโฟนตอบเลยค่ะภาษาไทยก็ได้ค่ะได้สัดส่วนเท่าไหร่คะ
1: ทางอาจารย์ครับทางหัวหินนะครับได้อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเป็น 2.2 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ 1.3 ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ ml
2: At หัวหินไกลกังวล he got the ratio of 1.3 ml and the other one is 2.2 ml
3: What do you think? Do you like the results?
0: I think the teacher satisfied.
4: ผมได้ 0.7 กับ 0.5 ครับ
5: Condition ได้ไฮโดรเจน 0.7 ออกซิเจน 0.3 ค่ะ
6: 2.4 กับ 1.4 ค่ะ
7: 1.5 กับ1ค่ะ
6: ของดิฉันได้ 1.9 กับ1ค่ะ
8: ได้ไฮโดรเจน 0.9 ค่ะแล้วก็ออกซิเจน 0.5 ค่ะ
0: ขอเช็คคนที่ได้
9: ไฮโดรเจน 2.3 ครับแล้วก็ออกซิเจน 1.3 ครับ
0: สำหรับคนที่ได้2นะคะทำไมถึงได้2ทำไมคนอื่นได้ 0.9 ใช้เวลานานกว่าอยู่ที่เวลาเท่านั้นเอง

0: กรณีโขหินได้ถึง2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับคือเราทำล่วงหน้าครับ
1: พี่ไลลาพี่ไลลาค่ะถ่ายให้เห็นหน้าเลยนะ
2: Well the results here is quite varySome of them got 2.2 to 1.3. Why some of them got only 0.7 to 0.3, something like that. So I just ask question, why it's so different, far different? It turns out that some of them already work longer, you know, let it run longer before the class.
3: I think maybe the power of the power source may be different in each case, because we have the AC-DC converter. We have different voltages, and if we put it in 12 volts, it goes quick, and maybe the batteries are in a different of different quality or of different charge. I don't know. That may be, or the time is another factor.
2: Well, that's possible.
3: I think maybe what's the average of the group? Do you have an average
4: for the ratio?
5: ครับในลำดับนี้นะครับก็มาธาก็เลยอธิบายว่าความคลาดเคลื่อนที่เราได้รับเนี่ยที่เราผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากคู่จากแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับว่าอาจจะมีพลังงานที่ไม่เท่ากันนะครับก็อาจจะให้ผลการทดลองที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับ
6: We think that another source of difference that the results are different maybe is the longer of the clip because the clip is not so on the bottom of the syringe and the reaction ends when the clip ends
2: Okay Liu you okay. Do you hear that ค่ะก็อีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคลิปที่ว่าเราทำความยาวนะคะไม่ถึงปลายใช่ไหมไม่ถึงปลายอันนี้ก็อาจจะมีผลด้วยเหมือนกันนะคะ
5: Yeah, and the average for the ratio is 0.9 per 1.7. I think it's quite close to 1 per 2.
3: Yes, it's excellent, we think. Yeah, congratulations. Congratulations.
2: Well, okay, we're going to adjust our equipment better than this.
5: ครับสำหรับการทดลองเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองหาค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเราได้ที่ 0.9 ต่อ 1.7 นะครับซึ่งคิดว่าก็น่าจะใกล้1ต่อ2ครับ
7: Would you like to switch the slides to the next one to the next slide on water electrolysis
2: Okay.
7: Because I would like to say something about water electrolysis, but I don't see the slide. The next one, please. One more, two more.Okay, the next one. And the next one. No, you're going back. Next one. Yes, that's the one. As you can see, the one on the top is the oxidation. So in addition to producing the oxygen, you are also producing hydrogen ions.So if you wanted to expand this experiment, you could use an indicator that could show that on the anode, there is being produced an acid. And on the cathode, as you can see in the second reaction, OH ions are also released. So you could use either two different indicators or one indicator that could have more than one endpoint. For example, bromothymol blue,or even red cabbage juice or

0: or a universal indicator or what have you. So if you wanted to expand on this experiment, you could also use indicators so that the students could observe the changes in pH. Now, you could also ask the students to guess what would be the global change in pH. And if you look at the net reaction, you can see that there is no global change in pH because the OHs are neutralized by the hydrogen ions that are produced and vice versa.
1: ปฏิกิริยาแรกเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาที่สองเป็นปฏิกิริยารีดักชันนะครับปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะพบว่าให้ไฮโดรเจนไอออนนะครับปฏิกิริยาที่สองให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้ในอินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นโปรเฟสเซอร์ก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะขยายนะครับให้เด็กลองทำการทดลองโดยการติดตามว่าถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมไทมอลบลูจะเห็นสีที่ต่างกันไหมระหว่าง H+ กับ OH- ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะใช้กระหล่ำแดงนะครับ Red Cabbage ตรงนี้เอามาสกัดด้วยน้ำก็จะได้เป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับก็เขาก็จะเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงทั้ง2ขั้วอิเล็กโทรดนะครับหรืออาจจะใช้ Universal Indicator แล้วก็ติดตามสีที่เปลี่ยนก็ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: Also you may want to look at the voltages requiredThe first one is the standard potential for the oxygen reaction, for the oxygen production from water electrolysis. And the second one, we are used to seeing a zero standard potential, right? When hydrogen is produced, the standard potential is zero. But now you have to remember that those standard potentials are given under standard conditions. And the standard conditions involve a one molar concentration of the reagents and products. In this case, one molar means that we have a pH of zero. So if we have a pH of zero, then yes, the standard potential will be zero. But in this case, since we have a bicarbonate solution, the pH is going to be basic and the potential changes accordingly. If you wanted to calculate the exact standard potential, you would need to measure the pH, insert it in the Nernst equation, and then calculate it. But this is an approximation, the one that we put up there. And with that approximation, you can see that the total voltage that you need, the minimum, is about 2 volts. If you have less than that, there is no water electrolysis going to happen. Now, sometimes you need much more than that because of the so-called overpotential. But this is for more advanced courses to discuss.
1: โอเคนะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า standard potential สำหรับไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็น0นะครับแต่ว่าในการทดลองหรือว่าในการทำ standardstandard point standard potential เนี่ยก็จะทำในสภาวะที่เป็นมาตรฐานสภาวะที่เป็น standard ซึ่งต้องใช้ความเข้มข้น1โมลนะครับแล้วก็1โมลต่อลิตรนะครับแล้วก็ต้องใช้จะได้ pH ที่ประมาณ0ซึ่งในสภาวะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่า potential เป็น0ด้วยนะครับแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเราใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยนะครับก็จะทำให้ pH ของเขาเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วนะครับในการทดลองนี้ก็เลยไม่ได้เป็น standard potential standard point ตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้องการคำนวณนะครับก็ต้องสามารถต้องทำได้นะครับก็คือต้องใช้สมการ Nernst equation ครับจากปฏิกิริยานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความต่างศักย์ที่ต้องการก็คือ2โวลต์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับ
2: นอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์พูดนะคะว่าจริงๆเนี่ยศักย์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องมากกว่าตัวเลขที่คำนวณอยู่ก็คือ2โวลต์นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องของโอเวอร์โพเทนเชียลหรือศักย์ไฟฟ้าเกินเราอาจจะต้องใส่พลังงานไปมากกว่านะคะเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่เราต้องการค่ะ
3: I also would like to say that in this experiment you have no waste.

0: Because the solution, you can reuse it many, many times, and also the device. So it's a really green experiment.
1: ครับมาทาได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าในการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่เกิดของเสียไม่เกิดเวสขึ้นนะครับเพราะว่าสารละลายที่ใช้เนี่ยสามารถเก็บไว้แล้วก็นำมาใช้ได้หลายๆครั้งครับ
2: So that's good enough for this experiment, I think, unless there are any questions, or should we proceed to the next one?
3: มีคำถามไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะยังไม่ได้แจกเข็มเลยนะ
4: ถ้าเราไม่ใช้สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตเราใช้ตัวอื่นแทนได้ไหมหรือตัวอื่นเป็นตัวไหนอะคะ
1: Hi Josh, the question is it possible to use other chemical instead of sodium bicarbonate?
2: Oh yes, of course. All what you need is an electrolyte. But since we want to use this with students, we don't want to use anything dangerous. Another possibility is to use dilute sulfuric acid, like a 1 molar solution sulfuric acid,which is not terribly dangerous, and it gives good results. Another possibility is, of course, to use carbonate, sodium carbonate. And there are many sulfates that can be used. The most common is sodium sulfate, and that's pretty safe to use. So we have also used that. So in summary, what you really need is an electrolyte, and it depends on how dangerous could it be so that you can use it or not.
3: ค่ะก็คือว่าจริงๆสารเคมีที่ใส่เข้าไปตอนนี้คือทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อิเล็กโทรไลต์ตัวอื่นได้ประเด็นที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้นักเรียนเป็นผู้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ถ้าจำกันได้เมื่อวานเราก็ใช้อิเล็กโทรไลต์อีกตัวนึงในการทดลองก็คือตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะคะโปรเฟสเซอร์ได้ยกตัวอย่างอื่นๆอีกที่ใช้ได้นะคะก็เช่นเกลือของพวกซัลเฟตเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะก็มีใช้กันอยู่นอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะนอกจากนั้นถ้าคุ้นเคยกันก็อย่างเกลือของไนเตรตที่ใช้กันอยู่เยอะเช่นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะโดยสรุปก็คือว่าขอให้เป็นอิเล็กโทรไลท์นะคะก็นำมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนึงเรื่องความปลอดภัยในการทดลองด้วย
2: Other common possible electrolytes that people have around are sodium chloride, for example, sodium nitrate. However, the problem thereis that some reactions may occur or competing reactions also. For example, in the case of sodium chloride, as all of you know, the main production route in the world for chlorine is precisely the electrolysis of a salt solution, the electrolysis of brine. So when one electrolyzes brine or a salt solution, chlorine is produced at the anode.And if we are producing chlorine at the anode, it is competing with the formation of oxygen, and we will never be able to see the ratio that we expect from water electrolysis. The same thing happens, for example, with sodium nitrite or nitrate, because those ions could be either oxidized in the case of nitrite or reduced in the case of nitrate.So one has to be very careful not to choose any salts that are electroactive in the interval that water is.
3: แต่ว่าโปรเฟสเซอร์ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะอย่างในกรณีของเกลือไนเตรตเช่นโซเดียมไนเตรตหรือเกลือคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยซึ่งจริงๆเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่ทุกคนจะคุ้นเคยกันแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเกลือ2กลุ่มนี้มันทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงปฏิกิริยาอื่นตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอิเล็กโทรไลซิสของเขาจริงๆเป็นปฏิกิริยาที่ใช้ผลิตก๊าซคลอรีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือ2กลุ่มนี้จริงๆแล้วโปรเฟสเซอร์ไม่แนะนำให้ใช้นะคะก็ขอให้เป็นใช้พวกเกลือคาร์บอเนตหรือเกลือซัลเฟตแทนหรือว่าเป็นกรดซัลฟูริกเจือจางค่ะ
5: ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของอันตรายด้วยนะคะเพราะว่าคลอรีนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สที่เป็นแก๊สพิษนะคะแก๊สอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเผลอไปเอาเกลือมาทำนะคะเกลือแกงอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะคะ

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: We're going to have your mission, Floyd, and person. Here in our country.
2: Nothing.
1: Alive.
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
3: Yes.
1: So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยเนี่ยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
5: กูชิดวิดีโอต่าง
6: ไอศครีมไอศครีมยูไลไอศครีม
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
2: หน้านิ่งมากเลย
4: ใช่ครูคะ look like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
2: อยากรู้เหมือนกันนะ
4: ครูกลัวทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดๆเรียกว่าอะไร tribal
7: Would you like to try this on?
4: Oh sure So I have to
7: be careful Hold it
4: It's real นี่ของจริงนะคะเนี่ยตายแล้วเป็นการฝึก
7: วู้ You should balance
4: the neck
7: yeah. straighten your neck make it strong and put your hands at the front
4: so have to concentrate yes that's right
7: yeah start walking
4: one
7: yeah.
4: Two,
7: three, and four. Then hold it again.
4: Hold it again.
7: Stop turning.
4: Okay.
7: You can start turning.
4: Turning.
7: Yes.
4: And
7: do 8 counts, and then let go again of your hand.
4: Okay. Oh, okay. นี่ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอConcentrate. Like this.
7: And
4: three.
7: And four. Now, can you turn without holding the pot?
4: Okay. ครูเสร็จแล้วคะ
7: You look good.
4: ใครทำร้ายครู
2: ทำร้ายมากเลยนะ
4: อันนี้คือเป็น This is a traditional
7: Yes, it is a traditional dance. Yes, from the mountain province.
4: Oh, from the
7: Baguio City.
4: Can you describe? Can you explain the dress?
7: Yes.
4: History of the dress.
7: Your dress, because it's cold in Baguio City, they use double dress.
4: Double.
7: See?
4: Yes.
7: One inside and one outside.
4: Yes.
7: And this is thick. Yes? Do you feel it?
4: Yes.
7: It's thick. A pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath.
4: Oh, really?
7: Yes. Yes.
4: Oh, ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไปTake a shower.
7: Yes.
4: So that's
7: where they
4: pull the
7: water.
4: The water.
7: So it's only not one, but level of seven.
4: Yes.
7: Seven. Oh. Yes.
4: Oh
7: From
4: God.
7: Big going to smaller.
4: Oh. จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
7: Especially before the wedding, when a girl is going to wed a guy.
4: Yes.
7: She must take a bath first, and the slaves must fetch water for her.
4: What about the men's wearing?
7: The men's wear is really like that. Even though it's cold in Baguio City, in the mountain province, still they have this kind of costume.
4: Oh, on the mountain.
7: Especially during the ritual. The most of the Igorot Igorot men are warriors. So they fight with this kind of custom.
4: เซ็กซี่ขนาดนี้ครับครู
2: ผู้ชายจัดเต็มมากเลยอะ
4: ผู้ชายจัดเต็มมากตอนแรกหนูรู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบเซ็กซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ย
2: คนปรากฏว่า
4: ครูเต็มกว่าโอเค
7: โอเค when you say I Sally do my can you do it
6: I Sally do my
7: very good
6: Sally do my dy
4: Sally do my
7: dy
4: dy
7: yes again
6: I Sally do my
7: 3 4
8: left close and right
7: 1 2 3 4 5 6 7 8
8: 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and back 2 3 4 and 1
2: ทำไม่ทันนะจังหวะมันเร็วมากอะ
4: เร็วขาเลยอะไรอะ
2: น
4: ี่อะไรอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเลยอ

0: introduce you to our founder and president, yeah. Ambassador Sinuwin. This is Miss Floy and then Fraxer.
1: Yes. Hi. Hi. Nice to meet you.
2: Nice to meet you. Right.
1: Sorry. Awesome. Wow.
3: All right. This is what we call the Laundry Brigade.
1: The Laundry
3: Brigade. Yeah, the line of washers.
1: Oh.
3: So, first step is wetting. Second step, soaping. Third step is rinsing. Fourth step is squeezing,
1: yes,
3: and hanging with a clothespin. Keep until everything is cleaned up. She will throw now the water
1: to the
3: in a pail. So all the tables for washing has poles.
2: She know everything.
3: Yes, every day they do things by themselves.
2: Boy, คือเด็กเขาทำอะไรเป็นระเบียบเนาะ
1: ค่ะ
2: พอเขาออกมาเสร็จเขาก็ใช้เสร็จเขาก็กลับไปที่เดิม
1: ใช่คือเขาสอนเป็น step by step เพราะฉะนั้นทำให้เด็กเนี่ยเหมือนการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นลำดับขั้น
2: ใช
4: ่ Those teachers who do not have the full load means they must have a teaching hours of 23. They only have let's say 15. The other hours will have to be spent here.
2: พออย่างนี้คือเขาจะกำหนดชั่วโมงของครูไว้เลยว่าแต่ละวีคเนี่ยครูจะต้องสอนทั้งหมด23 23ชั่วโมงถ้าเกิดครูคนไหนสอนแค่20เนี่ย
1: ก็จะให้มา
2: อีก3ชั่วโมงนั้นน่ะ
1: ให้มาน
2: ั่งผลิตสื่อแต่3ชั่วโมงต้องคูณ2
1: ก็เป็น6ชั่วโมง
2: เพราะเขาถือว่าการที่คุณมานั่งทำสื่อเนี่ยคุณสบาย
1: ก็เลยบอกว่าทดแทนการ
2: How many teachers come to this room?
0: Average of 40 to 60.
1: 40 to 60?
0: Depends on the school year because sometimes our school years we need more teachers and there are times that we need to teachers who do not pass after a year of training because they have 3 years to move themselves. So that you just pass the interview, you are accepted. They have 3 years to prove themselves. Within the 6 week training, if there are still some teachers who do not qualify and then not pass the training, then we still have to remove them.
1: Why they have to like close the eye?
3: Because at the end of the year, she knows it very well. So we call that stereognostic
1: sense.
3: To see with the hands.
1: Wow!
3: Yeah, it's high, very high sensation. It's very, very high sensation.
1: Yes.
3: Because she has to arrange it according to biggest, fattest, thinnest.
1: Oh, yes.
3: Thank you.
1: Yeah, thank you so much.
2: Thank you so much.
1: วันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจจนได้I am Pim อาเซียนนะ
2: ใช่แต่แบบเราก็ผ่านไปได้ดี
1: ผ่านได้ดี
2: ใช่ค่ะเอามาเพอร์เฟกต
1: ์เพอร์เฟกต์มาก
2: เด็กๆชอบ
1: เด็กๆชอบโดยเฉพาะคุณครูนะคะช
2: ื่อ
1: คุณครูนี่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนด
2: ้
1: วยเลยรวมถึงหนูนะคะกับคุณครูเองเนี่ยคือทริปนี้เนี่ยได้มาแบบได้คุณครูมาเป็นบัดดี
2: ้
1: เสมือนคุณครูเป็นเพื่อนหนูเลยนะคะคุณครูเป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากแล้วก็คือหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าอุ้ยคุณครูดุอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเข้าใจเราทุกอย่างคือผ่านน้ำร้อนมาก่อนอะไรนี้เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะหนูรักคุณครูนะคะ
2: ครูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับพลอยกับครูเนี่ยทำงานคนละสายงานกันแต่ว่าการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำภารกิจร่วมกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราผ่านพ้นภารกิจต่างๆมาได้ด้วยดีก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่อย่างครูไม่สบายไม่มีเสียงพลอยก็คอยช่วยเหลือครูอย่างนี้
1: ครูก็ดีใจมากที่ได้คุณครูมาเป็นบัดดี้ในทริปนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด
2: ้
1: วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and

0: warm welcome us.
1: So we enjoyed it also.
0: Yes, thank
2: really enjoy. Ah, okay.
0: Malaming salamat po sa inyong lahat.
1: Oh, you said it very well.
0: Yeah, thank you so much.
1: We are joyful that you chose the Philippines and our school to feature among your first films of the teacher's television.
0: Oh, wow. Yes. เราไปทำมิชชั่นนี้สำเร็จแล้ว complete แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้น I love ASEAN
3: my country Philippines this is my country
4: I am in ASEAN
0: ครูคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
5: ต้องลองต้องลอง
0: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะแต่จะไม่ได้เป็นฟ
5: ิ
0: ลิป
5: ปิน
0: ส์
5: เถอะกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
4: I am in ASEAN
2: I am in ASEAN

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำผลประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุพร้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มาทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะ

0: าเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อู้ก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมอนไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

0: dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
1: ใช่ใช่
3: นะ
1: นะนะ DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ต ามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos θ และ v1f sin θ ในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos φ และลบ v2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไต่ทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
3: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์ก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบ
2: ภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้อง
0: ยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจดหมายครูคำป้องนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหา
2: ครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับเนี่ยถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิทย์ได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่1อาจจะพิมพ์โครงร่างไว้คนที่2มาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได
3: ้พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได
0: ้เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกบุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟทค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนนะ
5: หมอต
0: ้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังดู
4: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
0: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะเขากลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
4: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
6: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็ไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างนี้ครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างนี้ครับ
7: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
8: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
9: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1 ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
10: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
4: ท
5: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นพับแจกพวกน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
11: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
0: ผมว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวีดีทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
12: ครับเรามาเรียนจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะครับ
13: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในที่ปากมันจะมีช่องสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
5: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
11: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบหรืออะไรตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
5: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
14: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
15: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
1: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
16: สำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
17: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5ได้คิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
14: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ต่างครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน

0: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
1: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่เขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อส

ังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้อง

สังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่

เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาสระเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊

0: เรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
1: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
2: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
1: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
2: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

แต่เดิมพื้นที่หลายหมื่นไร่ของอำเภอพนมสารคามเคยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เมื่อมีการทำสัมปทานป่าไม้และบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินทำให้มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงขาดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าทำให้พื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์

0: เพื่อฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าฝ่ายกรมต่างๆก็บอกว่าที่แถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าก็ได้พูดว่าดินไม่ดีนั่นเองมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากว่าบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจก็เลยพยายามหาวิธีที่จะฟื้นฟูดินให้เป็นดินที่ใช้การได้วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน264ไร่สำหรับสร้างพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ถวายที่ดินความตอนหนึ่งจากกระแสพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นถ้าหากไม่สร้างพระตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั่น
1: ตอนนั้นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกชาวบ้านบ้างแล้วก็ผู้ใหญ่ที่พ่อเขานับถือแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แห้งแล้งน้ำก็ไม่มีใช้ไม่มีกินจะไม่ปลูกพืชผลอะไรก็ไม่ดีก็อยากจะยกให้ถวายในหลวงที่ดินพื้นป่าจะดีขึ้นค่ะให้ในหลวงมาพัฒนาให
2: ้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ได้มีสัมฤทธิ์ที่ให้สร้างศูนย์การรู้ด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่รวมสมบูรณ์เหมาะสมในการทำการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องป่าไม้แล้วก็แนวทางพัฒนาอาชีพการเกษตร
3: โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันคิดร่วมกันทำทำงานแบบบูรณาการเรียกว่าแบบ One Stop Service
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกและเป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรปัจจุบันมีพื้นที่ 1,895 ไร่ดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างเป็นระบบและครบวงจรมุ่งเน้นการผสมผสานหลักวิชาการในด้านต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักประสานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งจะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันให้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามประมวลผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินงานในลักษณะบูรณาการสร้างองค์ความรู้ไว้หลายด้านและถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นการฟื้นฟูทรัพยากรแหล่งน้ำได้เกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2522ที่พระองค์พระราชทานให้เรียกว่าอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กมีหลักการอยู่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตอนบนของพื้นที่สามารถส่งน้ำให้อ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กซึ่งอยู่ตอนล่างได้
4: สำหรับอ่างต่างๆนะครับมีทั้งหมด9อ่างนั้นนะความสำคัญก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างอ่างที่สองนี่เป็นอ่างใหญ่ซึ่งเป็นอ่างต้นน้ำของห้วยน้ำโจรมีความจุนะครับ1ล้านกับ2ล้านลูกบาศก์เมตรการวางระบบน้ำทางชลประทานจะก่อสร้างเป็นคลองคอนกรีตดาดก่อสร้างท่อส่งน้ำระหว่างในคลองให้กับแปลงเกษตรกรเขาก็สามารถที่จะต่อท่อ PVC ส่งไปถึงแปลงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช้ระบบท่อเราสามารถควบคุมการใช้น้ำได้เปิดปิดเป็นเวลาได
5: ้สองคนน่ะทำสิบไร่จ้ะแต่หมุนเวียนกันบางทีก็ข้าวโพดด้วยพอข้าวโพดหมดเราก็เอาพริกเอามะเขือไปอย่างเงี้ยพริกเราก็ทำน้ำหยดจ้ะแล้วมะเขือทำน้ำหยดแต่ถั่วฝักยาวใช้น้ำลดจ้ะสายน้ำหยดนี่ประหยัดที่สุดเลยประหยัดยิ่งกว่าน้ำลดอ่ะประหยัดแรงด้วยไงเราไม่ต้องมาลดน้ำแล้วก็ทำอย่างอื่นไปได้เลยเมื่อก่อนเราไม่เคยทำแต่เราไปอบรมแล้วเราก็หันกลับมาทำจ้ะ
6: คือมันแรงเพราะว่ามันเป็นที่ดอนจ้ะ

0: นะโครงการของในหลวงมาตรงนี้ก็คือช่วยประชาชนได้เยอะคือพวกเราอ่ะเคยไม่มีหวังอะไรเลยอ่ะจากตรงนี้ก็คือมีหวังอ่ะมีหวังคือทำมาหากินได้เยอะ
1: การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ต้องทำกันอย่างเป็นระบบโดยมีการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมีการปรับปรุงบำรุงดินและมีการสาธิตและส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในที่ทำกินและลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี
2: ขั้นตอนการปลูกเนี่ยเราจะเตรียมดินก่อนรอบแรกเนี่ยเป็นการไถพรวนดินรอบที่สองเนี่ยเราจะไถแปรตีหน้าดินให้ดินละเอียดเพื่อพร้อมที่จะปลูกพืชระยะที่เหมาะสมนะคะต่อการไถกบเพื่อปรับปรุงดินเนี่ยนะคะอยู่ในระยะที่พืชออกดอกเนื่องจากว่าช่วงที่พืชออกดอกเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุนะคะปริมาณสูงที่สุด
3: ตัวนี้มีประโยชน์ค่ะเกษตรกรสามารถนำไปใช้เสริมกับพวกปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เสริมเป็นฮอร์โมนพืชก็ได้ค่ะช่วยในการเร่งรากแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นพืชสำหรับประโยชน์ของปุ๋ยหมักใช้ปรับปรุงนะคะทางกายภาพของดินนะช่วยให้ดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นนะคะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดี
1: มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ที่สามารถป้องกันการช้าล้างพังทลายของหน้าดินปรับปรุงบำรุงดินปรับโครงสร้างของดินช่วยดูดซับสารพิษในแหล่งน้ำกรองตะกอนดินและเศษซากพืชป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำตื้นเขินช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับดินเกษตรกรสามารถดำเนินการปลูกได้เองประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องดูแลมากตรงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประหยัดเรียบง่ายใช้งานได้จริง
4: การแจกจ่ายของหญ้าแฝกจะมีอยู่2แบบก็คือแจกแบบรากเปื่อยแล้วก็แบบก้าที่ปักชำลงถุงในส่วนของแบบรากเปื่อยเนี่ยเราจะแจกประมาณในช่วงของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกส่วนก้าถุงเนี่ยเราก็จะแจกต่อเนื่องจากในส่วนของก้าแฝกเปื่อยส่วนของเราเนี่ยมีการผลิตออกมาในแต่ละปีเนี่ยก็ประมาณ1ล้านก้าเกษตรกรก็เข้ามาขอรับหมดทุกปี
1: การบริหารจัดการดินเพื่อการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่
5: 29ไร่ครับที่ทำอยู่เมื่อก่อนก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับทุกปีก็มีเสียหายทางศูนย์ก็ให้ไปอบรมครับก็ไปครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยครับก็เลยแปลสภาพมาทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวไร่ดำริของในหลวงกับ20ปีนะครับที่ทำตามพระองค์ท่านคิดผมก็ทำตามครับแล้วก็สอนชาวบ้านให้ทำตามก็มีประโยชน์จริงๆครับทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชีวิตดีขึ้นครับวันนี้ก็ภูมิใจที่สุดนะในชีวิตเนี่ย
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเรียบง่ายปฏิบัติได้จริง
6: แต่ที่พี่ทำนี่พี่ก็ไม่เน้นลูกนะตอนนี้เน้นจะตอนบนกิ่งบนต้นจะได้ราคาดี
7: ถ้าตอนจากกิ่งประมาณนี้มันจะโตเร็วโตเร็วแตกกิ่งดีจะได้กิ่งละ100กิ่งละ80บาทแล้วตามลักษณะของกิ่งใหญ่กิ่งเล็กกันค่ะถ้าเป็นกระถางอย่างนี้ค่ะเราก็ขายอยู่ราคาส่งเราก็ขายแค่300ค่ะถ้าเลี้ยงโตไปอีกถ้ามีติดลูกอีกก็ถึง400ถึง500บาท
6: เมื่อปี57นี่ก็ได้ 400,000 กว่าบาททำคนเดียวดูแลเองทั้งหมดฉีดยาเองวางท่อเองใส่ปุ๋ยรดน้ำเอง
7: ทางศูนย์เขาก็มาส่งเสริมอีกพี่ก็มีกำลังใจไม่ใช่ก็จะคอยให้เขาช่วยเราอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างเราต้องช่วยตัวเราเองบ้างมันถึงจะมีอยู่มีกินตรงนี
1: ้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรให้ความสนใจมากโดยเฉพาะการเลี้ยงเป็ดปากน้ำและไก่ลูกผสม
8: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับ ต้องมีความรู้ในการเลี้ยงมาคุยกันก่อนคุณจะเลี้ยงอะไรมีพื้นที่อย่างไรบ้างมีความเหมาะสมในการเลี้ยงไหมมาอบรมก่อนอบรมแล้วก็ไปเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็มาแจ้งเราเราจะนำสัตว์ไปให้เขาเช่นสุกรหรือไก่หรือเป็ดที่เขาต้องการ
1: งานประมงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากมีเกษตรกรเข้ามาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลจนเกิดความสำเร็จที่โดดเด
9: ่
1: น
9: งานที่หลักๆก็คือมีการสาธิตการเพาะเลี้ยงปลานะครับแล้วก็สาธิตการเพาะเลี้ยงกบนาการเพาะเลี้ยงเลแดงแล้วก็การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอีกส่วนนึงก็มีการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่วนใหญ่ที่เราส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศแล้วก็การเพาะเลี้ยงกบนากบนาที่นี่จะออกสีเหลืองๆนะครับจะไม่เหมือนกับนาที่อื่นเรื่องเราได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีจุดศูนย์เรียนรู้ได้เพาะเลี้ยงกบเนี่ยมาอยู่4รายนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับให้เกษตรกรที่อื่นนะฮะมาเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับ
10: ถ้าเราจะสร้างอาชีพของตัวเองที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรานะคือว่าทำพอประมาณก่อนใช่ไหมแล้วก็มีทุนสำรองคือเราขายกบได้กำไรแล้วก็เก็บไว้ทำทุนต้องมีความรู้ด้วยเราเข้าไปศึกษาความรู้ของคนที่เขารู้ขนาดผมยังตกเก่งๆผมก็ต้องไปดูงานไปหาความรู้มีความรู้ก็ต้องมีคุณธรรมด้วยท่านสอนด้วยนะคุณธรรมคือใครมาหาเราเราก็ให้ความรู้ไปเราไม่ปิดบังให้ความรู้หมดตัวเลยให้ไปเลี้ยงได้เพาะเองได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขครับ
1: นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งหวังให้มีศูนย์ศิลปาชีพเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้านงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีการจัดแสดงและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากพืชในท้องถิ่นเช่นงานจักสานจากใบหญ้าแฝกการทอผ้าและการตีเหล็กทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโรงสีข้าวพระราชทานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินเมื่อปี2527เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เห็นถึงรูปแบบการสีข้าวแบบสหกรณ์รวมทั้งการให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์และพื้นที่ใกล้เคียงในปี2554ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้จัดสร้างโรงสีข้าวใหม่ทดแทนโรงสีข้าวพระราชทานที่มีอายุการใช้งานยาวนานโรงสีข้าวแห่งใหม่นี้สามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและยังสามารถคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชนรอบศูนย์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และพืชพันธุ์ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเดินตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าไม้ที่จะปลูกนั้นสมควรที่จะปลูกแบบป่าสำหรับใช้ไม้หนึ่งป่าสำหรับใช้ผลหนึ่งป่าสำหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่งอันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆใหญ่ๆการที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ประโยชน์ดังนี้ในคำวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้เป็นสวนหรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้แต่ว่าความหมายของการช่วยเพื่อต้นน้ำลำธารนั้นป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละเป็นป่าที่ถูกต้องเพราะทำหน้าที่เป็นป่าคือเป็นต้นไม้และทำหน้าที่เป็นทรัพยากร ในด้านสำหรับเป็นผล

0: ที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้
1: เศรษฐกิจพอเพียงค
2: ่
1: ะ
2: ได้รู้จักวิธีเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ค่ะ
3: ได้รู้จักวิธีการทำนาครับ
1: ได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะ
4: ได้รู้วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดค่ะ
5: ได้รู้จักการใช้พื้นที่ตามสัดส่วนค่ะ
6: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ
7: ได้รู้ว่าพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ
8: นับตั้งแต่ที่พระองค์ทรงประมาณตัวแรกคือต้นศรีมหาโพธิ์ดินแดนแห่งนี้ก็จะรับการพัฒนาดินน้ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังเจตนารมณ์ที่พระองค์ทรงตั้งตรงแห่งนี้คือเป็นศูนย์รู้ด้านการเกษตรและเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปจึงฝากเกษตรกรไทยว่าหากเกษตรกรไทยทุกคนใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระหัวทรงสั่งสอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรไทยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เหล่าพืชผักผลไม้ได้เดินทางกลับมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันหมดแล้วทำให้ดินแดนแห่งนี้ดูคึกคักและวุ่นวายเป็นพิเศษเกษตรกรเฝ้ามองดูพริกทั้งสองชนิดด้วยความกลุ้มใจเจ้าพริกเผ็ดกับพริกหวานยังคงทะเลาะกันไม่ยอมหยุดและเมื่อเกษตรกรหันไปมองอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกปวดหัวไม่แพ้กันทั้งหัวไชเท้ามะเขือม่วงและกล้วยหอมไม่ยอมแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเตรียมเพาะปลูกผลผลิตแต่ละชนิดเช่นเดียวกับข้าวโพดกำลังแกล้งพื้นดินเปรี้ยวให้แห้งและเปียกสลับกันไปก่อนจะบำรุงดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวโพดส่วนส้มได้ผ่าพืชใหม่คือหญ้าแฝกมาช่วยพังทลายดินดานพร้อมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่ส้มขณะที่เห็ดกำลังปลูกในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อสร้างร่มเงาและความร่มเย็นดูเหมือนดินแดนของพืชผักผลไม้มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในที่สุดเกษตรกรตัดสินใจเรียกประชุมเหล่าผักผลไม้เป็นครั้งสุดท้าย
1: ฉันจะมาบอกลาพวกเจ้าพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะไปอยากจะฝากคำสามคำให้พวกเจ้าเอาไปคิดคำสามคำนี้มาจากหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือรู้รักสามัคคี
0: ใช่แล้วค่ะรู้รักสามัคคีเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความหมายอันลึกซึ้งคือรู้หมายถึงการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหารักหมายถึงความรักเมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้วจะต้องมีความรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆสามัคคีหมายถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้นควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีเช้าวันรุ่งขึ้นขณะเตรียมตัวกลับบ้านเกษตรกรสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหล่าพืชผักผลไม้ต่างนำเอาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันส่วนพริกเผ็ดกับพริกหวานก็ได้เลิกทะเลาะและร่วมมือกันสร้างผลผลิตพริกทั้งสองชนิดด้วยความสามัคคีเกษตรกรรู้สึกยินดีและโบกมืออำลาเหล่าพืชผักผลไม้ก่อนเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวในดินแดนของพืชผักผลไม้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้หากมีโอกาสเราคงได้พบกันอีกนะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ

อนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5แบบเอ้หาความรู้เปิดประตูสู่ราชบุรี

0: นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่ให้นักเรียนรู้จักท่านชื่อผู้อำนวยการมาริโอ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผอ.ดีใจที่ได้เจอทุกคนผอ.ย้ายมาจากจังหวัดสตูลไม่เคยมาที่จังหวัดราชบุรีเลยผอ.อยากให้นักเรียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ผอ.หน่อยได้ไหมครับไหนใครเคยไปเที่ยวไหนมาบ้าง

0: โอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยแต่น่าเสียดายผอ.มีเวลาแค่1วันนักเรียนช่วยวางแผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวให้ผอ.หน่อยได้ไหมโดยผอ.มีเวลาแค่8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยแต่ละที่ขอให้เวลาผอ.ได้เที่ยวชมที่ละ30ถึง60นาทีรบกวนเด็กๆหน่อยนะครับ
1: ถ้างั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีของเราให้กับท่านผู้อำนวยการนะคะคุณครูครับต้องหาในอำเภอไหนบ้างครับได้ทุกอำเภอเลยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในจังหวัดราชบุรีของเรานะคะได้ครับ

0: ีให้หน่อยสิโอ้โหมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราจดสถานที่ที่น่าสนใจไว้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลือกอีกครั้งเราได้รายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปช่วยกันเลือกที่ห้องสมุดนะ
1: ได้เลย

0: ณห้องสมุดช่วงพักกลางวันนักเรียนกลุ่มที่1
1: เราไปตลาดน้ำดำเนินกันก่อนดีไหมเพราะตลาดจะมีตอนเช้า
2: ส่วนข่าวช่องพลาดเนี่ยเราต้องไปที่สุดท้ายเลยนะเพราะค้างคาวจะออกตอนเย็น
1: เราว่าเท่าหงไทยก็น่าสนใจดีนะเพราะจะได้มีกิจกรรมปั้นโอ่งของดีประจำจังหวัดของเราด้วย
0: นักเรียนกลุ่มที่2
3: เราไปอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองเลยดีไหมเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเยอะดี
2: ใช่ใช่ใช่มีทั้งเขากระเจิมแก่งส้มแมวเขาประทับช้างอุทยานหินเขางูและก็ยังมีเขาช่องพานด้วยเราเห็นด้วยนะสถานที่เยอะดีไปทางเดียวกันได้ด้วย
0: วันนำเสนอผลงานผู้อำนวยการมาริโอและครูเพ็ญศรีได้เข้ามาในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไปหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอให้ผู้อำนวยการไปเที่ยวตามเส้นทางของพวกเรากันดีกว่า
5: ไหนแต่ละกลุ่มได้วางแผนให้ผอ.ไปเที่ยวไหนกันบ้างช่วยแนะนำให้ผอ.ดูหน่อยครับ
0: นักเรียนกลุ่มที่1
1: สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่1วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะครับ
2: เริ่มแรกนะคะเราจะออกจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เดินทางไปตลาดน้ำดำเนินใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ30นาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:00 น.ค่ะ
1: เราจะออกเดินทางจากตลาดน้ำเวลา 9:00 น.เพื่อเดินทางไปเท่าหงไทยซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเราจะใช้เวลาที่เท่าหงไทยจนถึง11นาฬิกาพอ11โมงเราจะออกเดินทางไปถ้ำเขาบินใช้เวลา20นาทีและออกจากถ้ำเขาบินในเวลา12นาฬิกาเพื่อไปเขางูใช้เวลา40นาทีจะถึงที่หมายเวลา12นาฬิกา40นาทีจากนั้นเราจะพักรับประทานอาหารกันครับ
2: หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเวลาประมาณ13นาฬิกาเราจะเดินทางไปที่สวนสัตว์เขาประทับช้างโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาที
1: จากนั้นเราจะเดินเที่ยวชมสวนสัตว์เขาประทับช้างจนถึง15นาฬิกาหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปเขาช่องพรานเพื่อรอดูค้างคาวที่จะออกมาเวลา18นาฬิกาโดยสรุปนะครับเราจะได้ไปเที่ยว6ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าหงไทย 3. ถ้ำเขาบิน 4. อุทยานหินเขางู 5. สวนสัตว์เขาประทับช้าง 6. เขาช่องพราน

0: นักเรียนกลุ่มที่2
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่2วันนี้เราจะขอนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีให้กับท่านผอ.นะคะเริ่มต้นนะครับเราจะออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 8:00 น.เพื่อเดินทางไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกใช้เวลาประมาณ30 นาทีโดยเราจะให้เวลาท่านผอ.เที่ยวชมตลาดน้ำ60 นาทีเพื่อให้ผอ.รับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งเวลา 9:30 น.เพื่อเดินทางไปเท่าฮงไถ่ครับ
2: เราจะถึงเท่าฮงไถ่เวลา10 นาฬิกาแล้วเราจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าฮงไถ่ประมาณ60 นาทีเพื่อให้ท่านผอ.ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นโอ่งอันเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีของเราด้วยครับจากนั้นเราจะเดินทางจากเท่าฮงไถ่เวลา11 นาฬิกาเพื่อเดินทางไปเขาบินใช้เวลา30 นาทีโดยเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่เขาบินนะคะหลังจากนั้นท่านผอ.จะมีเวลาในการเยี่ยมชมถ้ำเขาบินเป็นเวลา60 นาทีค่ะจากนั้นเวลา13 นาฬิกาเราจะเดินทางไปยังเขาประทับช้างโดยใช้เวลา10 นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ50 นาทีจากนั้นเวลา14 นาฬิกาเราจะเดินทางไปเขางูโดยใช้เวลา15 นาทีและใช้เวลาท่องเที่ยวเดินชมอุทยานหินเขางู60 นาทีจากนั้นเวลา15:15 น.เราจะเดินทางไปวัดหนองหอยโดยใช้เวลา10 นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมโดยใช้เวลาประมาณ60 นาทีค่ะจากนั้นเวลา16:25 น.เราจะเดินทางไปที่วัดถ้ำน้ำโดยใช้เวลาเดินทาง15 นาทีเราจะเดินเที่ยวชมและสักการะพระพุทธรูปโดยใช้เวลาประมาณ60 นาทีจากนั้นเวลา17:40 น.เราจะเดินทางไปยังวัดเขาช่องพรานโดยใช้เวลา10 นาทีเพื่อรอชมฝูงค้างคาวที่จะออกจากถ้ำมาในเวลา18 นาฬิกาครับโดยสรุปนะคะเราจะได้ไปเที่ยว8 ที่คือ 1. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 2. เท่าฮงไถ่ 3. ถ้ำเขาบิน 4. เขาประทับช้าง 5. อุทยานหินเขางู 6. วัดหนองหอย 7. วัดถ้ำน้ำ 8. วัดเขาช่องพานค่ะ
3: นักเรียนคิดว่าผอ.ควรไปตามเส้นทางของกลุ่มไหนดีครับ
1: กลุ่มที่1ค่ะเพราะมีเวลานั่งพักตอนเย็นนานมากกลุ่มที่2ครับเพราะได้ไปเที่ยวหลายที่มากกว่าก
2: ลุ่มที่2ค่ะเพราะใช้เวลาใน1วันได้คุ้มค่ะ
3: ผอ.คิดว่าทุกกลุ่มเก่งมากเลยรู้จักที่จะวางแผนคิดคำนวณเวลาและมีความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานจนสำเร็จผอ.ฟังจากเสียงส่วนมากแล้วนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าผอ.ควรไปในเส้นทางของกลุ่มที่2ซึ่งผอ.ก็เห็นด้วยเพราะกลุ่มที่2ได้ไปหลายที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าขอบคุณเด็กๆมากนะครับ

วันนี้เด็กๆทั้งสองกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะครูเพ็ญศรีมีรางวัลจะให้ทุกคนโดยครูจะพาทุกคนไปเที่ยววันพรุ่งนี้ช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันมาช่วยคุณครูคิดหน่อยสิคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีแต่เราจะไปแค่สถานที่ที่อยู่ในอำเภอเมืองราชบุรีเท่านั้นนะคะครูเพ็ญศรีจะให้เวลาทุกคนช่วยกันคิดและวางแผนการเดินทาง5นาทีนะคะ

ฉลย 1. อุทยานหินเขางู 2. เท่าฮงไทย 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องทีวี15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่เนี้ยค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ LTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเซากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พลโทกิตยุทธกิตยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน569สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น

0: อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท28สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหาไทยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหาไทยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณ

0: การอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
1: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีขำยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้ง

แต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสื่อไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: นักเรียนรู้จักบุ้นไข่นกกระรอดไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: อ้าวมีใครรู้จักไหมเอ่ยแปลว่าชื่อมันเนี่ยแปลกมากนักเรียนรู้จักวุ้นไหมรู้จักถ้าวุ้นอย่างเดียวนักเรียนรู้จักอยู่แน่นอย่างแน่นอนแต่เรามาดูว่าวุ้นไข่นกกระรอดคืออะไรเรามาดูส่วนผสมกันนะคะสัดส่วนที่เราจะใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
2: ถ้วยตวง
0: ถ้วยตวงสำหรับส่วนที่เป็นของเหลวถูกไหมลูกอันนี้เรามาดูเขาบอกว่าถ้าถึงเนี่ยเท่ากับกี่ถ้วยตวง2ถ้วยตวงเรามาดู เราต้องใช้ทั้งหมดกี่ถ้วยตวง6ถ้วยตวงแล้วก็ต้องใส่วุ้นกี่ช้อนโต๊ะ
3: 3
0: ช้อนโต๊ะเราใส่วุ้น3ช้อนโต๊ะนักเรียนคิดว่ามันขนาดไหนคะ
4: ขนาด
5: นี้
0: อันที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือช้อนโต๊ะเราต้องใส่เท่าไหร่นะ
6: 3
7: หลังจากที่คุณครูนิชการได้สอนวิธีการผสมวุ้นโดยสอดแทรกวิธีการตวงให้กับนักเรียนทราบแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทำวุ้นไข่นกกระรอกตามที่ตนเองต้องการ
0: จากที่เราหยอดวุ้นลงไปแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปให้เราเอาทองหยอดลงไปในนะคะในไข่นี่แหละหยอดลงไปมันเซ็ตตัวนิดนึงแล้วเราก็ใส่ลงไปเห็นไหมใส่2ลูกเลยไม่เป็นไรฝาแฝด
8: ยังเสียวอ่ะ
9: ใส่ไป2

0: ้ายไข่ค่ะก็จะมีทองหยอดอยู่ข้างในเป็นไข่แดงแล้วก็จะเป็นวุ้นคล้ายๆไข่ค่ะ
1: ได้รู้ว่าขนมไข่นกกระหลอดมีในขนมไทยแล้วก็สามารถทำได้ง่ายด้วย
2: การทำไข่วุ้นนกกระหลอดเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยได้เกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเขาลุ้นหรือว่าเขาอยากรู้ว่าไอ้วุ้นไข่นกกระหลอดเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแต่พอได้มาทำเนี่ยเขามีความรู้สึกจากที่เรื่องยากๆเด็กไม่สามารถทำได้เงี้ยเด็กก็ได้เอามาทำได้หมายถึงว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดแล้วก็เด็กได้รู้จักการวัดปริมาณเอาไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้แล้วก็รู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรที่จะทำยังไงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยควรจะทำยังไง
3: ขนมอะไรที่ง่ายๆที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยาก
4: ก็จะมีขนมช่อม่วงเนี่ยค่ะค่ะช่อม่วงนี่ก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากนะคะก็จะมีแค่พิมพ์ที่สำหรับหนีบจีบให้ช่อม่วงมีลายดอกสวยงามแป้งช่อม่วงก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็คล้ายขนมเลไลนะคะเพราะอย่างที่บอกขนมไทยมันก็จะมีแค่แป้งกะทิน้ำตาลส่วนผสมอื่นก็อาจจะเป็นน้ำสะอาดน้ำมันพืชเข้ามาเจือปนนิดหน่อยค่ะทีนี้ส่วนผสม

0: ไข้ที่ก็จะแตกต่างออกไปคือนะวันนี้เราอยากบอกว่าเราอยากให้คงสภาพของเดิมของที่เป็นโบราณไว้นะคะช่อม่วงเขาจะมีไส้ของเดิมจะเป็นงาคั่วน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ชิ้นฟักเชื่อมค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อย
1: เมื่อคุณครูทราบถึงส่วนผสมหลักของขนมช่อม่วงแล้วคุณครูอรุณีก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ละท่านช่วยกันทำแป้งและไส้ของขนมช่อม่วงไปพร้อมๆกัน
0: นี่ค่ะตัวไส้ขนมโบราณจะเป็นอย่างนี้จะอร่อยถ้าในสูตรดั้งเดิมจะมีมันหมูแข็งนะคะมันหมูแข็งอีกชนิดหนึ่งซอยใส่ลงไปนะคะแต่ทีนี้โดยทั่วไปถ้าเราทำจำหน่ายเราจะไม่ใช้มันหมูเพราะว่าบางศาสนาเขาจะไม่กินหมูทีนี้เราจะต้องใช้มือนิดแตะแป้งนวลละแป้งนวลที่เราใช้เนี่ยนะคะเราก็จะนำแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้ามาผสมกันแล้วเราก็เรียกแป้งนวล นะคะเพื่อจะมาใช้ไม่ให้ติดมือนะคะเนี่ยติดมือเสร็จแล้วเราก็ห่อไส้นะคะเนี่ยค่ะเราก็หุ้มให้มิดเห็นไหมคะเห็นไหมคะจีบล่างก็ได้นะคะนะคะจีบล่างแล้วขึ้นบนก็ได้แล้วก็วนไปรอบๆ
2: ต้องสลับกับข้างล่าง
0: สลับค่ะสลับค่ะเราสามารถทำได้2วิธีนะคะในเดิมวิธีหนึ่งจีบบนก็ได้นะคะ
2: เราจะจีบข้างบนก่อนแล้วค่อยไปจีบข้างล่างก็ได
0: ้ได้ค่ะแล้วก็ให้สับวาง
2: เพราะเมื่อกี้ดอกแรกอาจารย์จะจีบจาก
0: จีบล่างนะคะถ้าจีบบนเนี่ยเราต้องระวังนักเรียนก็จะทำแบบว่าจัดตั้งไม่ค่อยได้นะคะการทำขนมช่อม่วงเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกสนุกสนานเพราะว่ามันเป็นสีสันที่เหมือนของจริงสวยงามนะคะแล้วก็เป็นการท้าทายดีอะค่ะว่าเราสามารถทำแป้งกลมๆเนี่ยนะคะให้เป็นรูปดอกไม้ได้เราพรมใบตองเพื่อว่าให้ขนมเนี่ยไม่ติดนะคะเพราะสุกใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะติดกับภาชนะแล้วก็พรมไปเล็กน้อยค่ะค่ะอันนี้เราจะพรมหัวกะทิอันนี้เพิ่มรสชาติแล้วนะคะ
2: มันจะ
0: มีหอมๆกะทิค่ะถ้าน้ำเดือดนะคะน้ำเดือดเต็มที่เราก็จะนึ่งประมาณ 3-5 นาที
3: วันนี้นะคะเราก็จะทำขนมช่อม่วงกันนะคะขนมช่อม่วงเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือแป้งกับน้ำกับไส้มานะคะแต่ว่าไส้มาเนี่ยเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะคุณครูผัดไส้มาจากที่บ้านละนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวไปทางนู้น
1: หลังจากที่คุณครูปราณีอธิบายถึงส่วนผสมและวิธีทำคร่าวๆให้นักเรียนได้ทราบแล้วก็ได้แบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนเพื่อช่วยกันทำขนมช่อม่วง
3: คนไปเรื่อย
4: ๆคน
5: เหมือนโจ๊กเลย
3: ให้นกเตรียมแป้งก่อนนะเดี๋ยวสีม่วงให้เลขคู่แล้วกันแล้วก็ให้เลขคี่นะคะไม่เป็นไรได้ชิมเหมือนกันหมดทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวรอนุกคนแป้งก่อนกวนแป้งเป็นยังไงบ้างคะนุกนี่หรือยังเริ่มมานี่ไหมเริ่มติดแล้วร้อนแล
6: ้วใกล้ติดแล้วครูมันติดอยู่ข้างล่าง
3: ต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะคะ
7: ครูผมว่ามันจะ
8: ร้อน
7: ไ
8: ปเขาต่อเลย
3: สวย
9: เขาหยิบได้ก่อน
10: เขาได้ดอก
3: เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการปั้นให้
11: เ
3: ดี๋
11: ยวเกินไปแม
3: ่มันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะ
12: คือให้มันสวยๆเลยนะ
3: ปั้นแล้วไหนลองดูซิมันจะจับจีบได้ไหมเนี่ย
13: โอ้โห
14: หนูลองได้ยัง
15: ไง
14: ดูนะ
15: เป๊ะอะไรล่ะ
16: หนูมากเลยอ่ะ
17: น้ำเหลือ
3: ดูสิจำได้ไหมเนี่ยฝีมือของใครเนี่ย
18: หนู
3: ถึงแม้ว่าเวลาจะสั้นๆแต่ด้วยขนมของเราเนี่ยคือเราทำไส้มาจากที่บ้านแล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาในการทำนะคะแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งกันช่วยกันทำได้ช่วยกันนวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่มีการแย่งกันก็จะมีโซนบ้างตามเด็กๆนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้สำหรับขนมช่อม่วงได้มีพัฒนาการในการเรียนรู้นะคะบางทีเขาอาจจะจินตนาการขึ้นมาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีถ้าเป็นดอกไม้เราจะทำเป็นรูปอื่นๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถให้เขาคิดจินตนาการเองได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการยืดหยุ่นในการเรียนการสอนแล้วก็เสริมสร้างพัฒนาการของเขาได้ดีค่ะ
8: ได้ทำปั้นขนมช่อม่วงแล้วก็ทำไส้แล้วก็กรีบแล้วก็เอาไปอบ
10: อยากให้มีการทำอาหารนี้บ่อยๆแล้วก็จะได้รู้จักขนมไทยที่เราไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วก็รู้จักการทำอาหารด้วย
0: ทีนี้เราอยากจะแนะนำขนมอีกชนิดหนึ่งที่มองแล้วก็น่าสนใจค่ะขนมก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วในปัจจุบันนะคะก็เป็นขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์เหมือนกันขนมเกสรลำเจียกเรานำน้ำตาลใส่กับมะพร้าวมาเลยนะคะมาผัดเป็นไส้ก่อนค่ะแล้วก็จะมีน้ำสะอาดสักนิดหนึ่งก่อนนะคะใส่น้ำตาล
2: ใส่น้ำตาลก่อน
0: น้ำตาลก่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลเดือดเสร็จแล้วเราเตรียมแป้งข้าวเหนียวนะคะที่อยู่ในถ้วยนี้ใส่น้ำสะอาดคนให้เหนียวข้นๆเลยนะคะค่ะใส่มะพร้าวได้เลยจ้ะค่ะเดี๋ยวก็จะชื้นๆน้ำตาลนิดนึงค่ะมันก็จะมีน้ำมะพร้าวเนี่ยเพราะมะพร้าวนี่เราไม่ได้คั้นน้ำออกนะคะมันจะได้อร่อยทีนี้ตัวแป้งนี้ค่ะที่จะช่วยให้เขามีความเหนียวมีความเหนียวนุ่มคราวนี้เขาก็จะแปรกับขนมชนิดอื่นแล้วนะคะไส้เขาวิธีทำไส้นะคะเราก็จะใช้พลาสติกนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปั้นให้เปื้อนมือนะคะเดี๋ยวคุณครูลองทำดูอันนี้เป็นเทคนิคนะคะเขาก็จะได้แท่งไส้ที่เสมอกันนะคะอันนี้ขั้นตอนตัวแป้งที่เราจะหุ้มนะคะเราก็จะมีส่วนผสมน้ำเล็กน้อยนะคะทีนี้ต้องใช้มือแหละค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปดูดกระทะใช้ผ้าห่อเหมือนลูกประคบนะคะแล้วก็จุ่มน้ำค่ะแตะนิดหน่อยค่ะแล้วก็เช็ดนั่นนะคะพอมีฟองแบบเมื่อกี้เนี่ยนะคะ
2: แล้วเวลาเราร่อนแป้งนี่เราต้องให้มันแผ่กว้างประมาณไหนอ่ะมันถึงจะ
0: ประมาณพอละม้วนได้รอบเส้นค่ะ
2: เราก็ต้องดูกับความยาวของไส้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะรอให้ความสุกของแป้งเขากระเด็นขึ้นมาเหมือนในลักษณะที่เขาบอกว่าขนมเกสรทำเจียก

0: ุณครูสุภานีได้เริ่มการสอนด้วยการอธิบายถึงส่วนผสมและวิธีการทำไส้ขนมเกสรลำเจียกตามที่ตนได้ทำมาจากนั้นก็แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนแต่ละคนได้ลองปฏิบัติกันจนครบทุกขั้นตอน
1: แล้วเราก็ใช้พลาสติกม้วนมานะคะลูกม้วนมาแล้วก็คลึงไส้ให้มันยาวขนาดนิ้วชี้เรานะคะเพราะเราใส่พลาสติกทำไมคะไม่ให้ติดเอาละค่ะทีนี้อันนี้คือไส้นะคะแล้วต่อไปเรื่องการทำแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกันแป้งข้าวเหนียวประมาณครึ่งกิโลเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมน้ำเยอะเกินไปแป้งยังไม่ได้ที่เราจะได้เอาส่วนที่เหลือเนี่ยเติมลงไปนะคะการผสมแป้งเนี่ยสำคัญฝนเอาน้ำใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าแป้งนี้เราจะไม่ให้เหลวนะคะเราแค่ผสมให้มันเป็นเม็ดๆนะคะเพื่อเราจะเอาไปร่อนแล้วกระทะร้อนไม่ร้อนเรารู้ยังไงคะเวลาผ้าที่จุ่มน้ำไปสัมผัสกระทะเป็นยังไงไหมคะเสียงอย่างนี้คือกระทะร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นร่อนแป้งใครร่อนแป้งคะร่อนแป้งเราร่อนอยู่ตรงกลางกระทะนะคะที่เราจะเอาไส้มาใส่ได้เนี่ยแป้งต้องเป็นยังไงคะมีมันเต้นขึ้นมาแป้งจะเต้นขึ้นมาอย่างเงี้ยวางไส้ได้วางตำแหน่งนี้วางริมๆนี้นะลูกนะวางเวลาเราม้วน
2: สลับกัน
1: ขนมนี้เราต้องใช้ความประณีตมากแซ่เฉพาะขนมมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราเริ่มจะได้แล้วเห็นไหมคะแรกๆเขาอาจจะทำได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าพอชิ้นต่อๆไปนะคะขนมเกสรลำเจียกเนี่ยเขาจะมีการพั

0: ฒนาขึ้นเรื่อยๆครูสังเกตว่าเด็กของครูเนี่ยนะคะมีการพัฒนาเพราะชิ้นหลังๆเนี่ยเขาก็จะทำออกมาส่วนมากแล้วสวยนะคะแล้วก็ครูก็ให้เขาทำหลายๆคนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ฝึกกันทุกคนนะคะแล้วครูคิดว่าขนมไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทำง่ายนะคะแล้วก็เด็กเขาได้สนุกด้วยนะคะแล้วได้ความรู
1: ้ขนมที่ตะล้อเปียกมันมีรสชาติหวานมันเหมือนมีนมอยู
2: ่ชื่อแปลกดีแล้วก็ทีแรกคิดว่าจะทำยากแต่พอเวลาทำจริงก็ไม่ได้ยากเท่าที่ควรนะคะแล้วรสชาติก็อร่อยมากเพื่อนๆช่วยกันทำนะคะสามัคคีกัน
3: เราได้รู้วิธีการทำขนมไทยแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
4: พอเขาได้เริ่มเรียนรู้ได้เริ่มมาสัมผัสนะคะหลายคนก็จะชอบเหมือนกับที่ครูชอบนะคะเพราะว่าขนมไทยเนี่ยเขาก็มีเสน่ห์นะคะมีเอกลักษณ์มันเหมือนบ่งบอกถึงความที่มีประเพณีวัฒนธรรมไทย

0: การเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่เพียงเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นโดยเฉพาะในวิชาสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีการได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดียิ่งคุณครูอาลัยจันทร์กระจ่างคุณครูผู้สอนวิชาการงานโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจึงได้พานักเรียนไปเรียนรู้การทอผ้าและหมักผ้าด้วยโคลนจากชาวบ้านซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่นั้น
1: ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการทอผ้านี้นะคะได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างผลของการสำรวจก็ได้เรื่องการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่โบราณของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานนะคะตรงกับบริบทของโรงเรียนทางตัวดิฉันเองก็เลยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชานี้ขึ้นมาค่ะทีนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันจะเน้นให้ความรู้คู่กับการปฏิบัติคือในชั่วโมงเรียนนั้นจะต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยลงไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอศึกษาเสร็จแล้วให้เด็กมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
2: ผ้าหมักโคนนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผ้าทอของผ้าไทยก็คือหมักเพื่อยืดอายุการใช้งานของสีธรรมชาติสีที่ได้จากพืชและสัตว์หรือวัสดุเหลือใช้ขบวนการย้อมนี้มันจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็มันเป็นธรรมชาติค่ะคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนขบวนการทำเส้นใยของกลุ่มแม่บ้านที่ทำนี้อยากจะให้น้องๆเข้ามาศึกษากับผู้รู้ของเราขั้นแรกจะให้เรียนรู้ตั้งแต่การหนีบฝ้ายตัวหนีบนี่คือหนีบเอาเมล็ดออกเพื่อจะเอาปุ๋ยฝ้ายมาตีใช้เครื่องหนีบแบบโบราณของเราเรียกว่าอิ้วแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อค่ะอันนี้ต้องใส่เสื้อให้เขาถ้าไม่ใส่เสื้อของเขานี้คือตัวปุยฝ้ายนี่เขาจะไหลลงมาตามตัวเสื้อน้องจะลองไหมใส่ทีละก้อนเลยค่ะแล้วก็ดึงออกเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกมาตามเสื้อค่ะนี่เสื้อตัวที่เราใส่ให้มาดูขั้นตอนการดีดฝ้ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดีดฝ้ายหรือดึงเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกจากปุยที่เราอิ้วออกมานี่มันก็จะฟูขึ้นจากแค่นี้มันก็ใหญ่ขึ้นลองทำดูไหมคะแขนนี่ต้องตึงค่ะ
3: ถ้าดีดแล้วแขนไม่ตึงนี้มันจะเป็นยังไงล่ะคะ
2: ปุยฝ้ายที่เราดีดออกมานี่จะไม่ฟุ้งกระจายมันจะก้อนอยู่แต่ที่เดิมเราตีได้ที่แล้วเอามาก่อค่ะเขาเรียกว่าล้อเพื่อให้เขาเป็นแท่งกลมๆถ้าเราไม่ล้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเข็นนี่เส้นมันก็ออกใหญ่ก็ต้องมาล้อก่อนค่อยมาสู่การเข็นเนี่ยต่อไปเรามาดูขั้นตอนการ

0: ทำเส้นค่ะขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ยากต้องมีการบังคับเส้นบังคับว่าทำยังไงจะให้เส้นเล็กเส้นใหญ่มือหนึ่งหมุนอีกมือหนึ่งดึงพร้อมกันระหว่างข้างซ้ายข้างขวานี่ให้มันสัมผัสกันอย่าเพิ่งจับแน่นค่ะจับเบาๆอันนี้วิธีเอาเส้นใยที่เราเข็นได้แล้วออกจากหลาแล้วเท้านี่เราต้องให้ตรงกับไปถ้าเราเข็นแบบนี้รอยต่อแทบไม่เห็นค่ะไม่มีเลยพอเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเอาออกตัวจากตัวนี้วิธีเอาออกจากเปียนี่เราต้องหาฝ้ายหรือหาเชือกอะไรก็ได้คือมัดไว้ตรงนี้ค่ะมัดไว้แล้วก็ออกมาเลยค่ะนี่ออกมาแล้วก็กระตุกแล้วก็เก็บม้วนเก็บหลังจากได้ตัวนี้แล้วต่อไปก็เข้ามาสู่ขบวนการย้อมค่ะขั้นแรกก็คือกรองก่อนค่ะให้สะอาดก่อนหลังจากเรากรองได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญของผ้าตัวนี้ก็คือโคนค่ะเนี่ยต่อไปก็น้ำด่างขี้เถ้าค่ะเสร็จแล้วต้องมีตัวช่วยจับสีตัวนี้คือจุลสีเป็นเหมือนสารส้มค่ะเป็นตัวจับเกลือค่ะเกลือแกง
1: ใส่เกลือเพื่ออะไรคะ
0: เกลือที่ใส่นี่ก็คือหยุดสีไว้ค่ะหรือว่ากันสีไม่ให้ตกแล้วก็ครีมมันค่ะใส่เพื่อเวลาเราล้างเนี่ยดินที่เกิดจากโคนเนี่ยมันจะไม่จับมันจะลื่นค่ะลื่นแล้วก็ไม่มีกลิ่น
2: ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญคือการนำฝ้ายมาหมักโคลนซึ่งภูมิปัญญานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหาปลาเดิมทีนั้นแหที่ใช้จับปลาเป็นสีขาวปลาจึงหลบหนีออกจากแหได้ง่ายชาวบ้านจึงลองนำแหมาคลุกกับโคลนเพื่อให้แหมีสีดำคล้ำและจึงนำมาตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยสีของโคลนก็ไม่หลุดออกคุณนรินทร์ทิพย์สิงหตาจึงได้นำกรรมวิธีนี้มาผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติหมักโคลนทำให้ได้ผ้าที่มีสีสันแปลกใหม่เนื้อผ้ามีความนิ่มมีกลิ่นหอมละมุนของดินและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชนหนองสูงเลยทีเดียว
0: อันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนการหมักโคลนแล้วค่ะคือน้ำโคลนน้ำอะไรจะอยู่ในถังหมดแล้วก็เอาลงไปแล้วก็เอาไม้กดให้น้ำนี่ท่วมแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะจนกว่าน้ำจะเย็นแล้วค่อยยกออกเดี๋ยวทีนี้มาดูนะจากเปลือกมะม่วงที่เราหมักโคลนสีเขาออกมาจะได้โทนเขียวค่ะหลังจากเราย้อมเสร็จแล้วไปตากให้แห้งเนาะพอตากให้แห้งเสร็จก็มาสู่ขั้นตอนเตรียมทอค่ะตัวนี้ต้องทำให้ตึงค่ะจับตรงนี้ค่ะหมุนและมือก็ต้องขยับไปขยับมาถ้าเราหมุนตัวนี้เร็วตัวนี้ก็จะเร็วไปด้วยต้องเร่งสไลด์ค่ะสไลด์เราขึ้นเครือหูกนี้เราก็ขึ้นตามเบอร์ฟูมที่เราใช้อยู่ถ้าหากว่าเราใช้เบอร์ฟูมเป็นเบอร์8เราก็ทำแค่8อันนี้เราต้องมีการนับตรงนี้ค่ะนี่ตัวนี้ต้องเอาเชือกผูกไว้40คู่เราเรียกว่า1หลบถ้าฟูมเราเบอร์8ก็ต้อง8หลบต้องทำให้ครบแล้วก็เราค่อยไปสืบอันนี้เราต้องทำตามฟูมที่เราใช้ตะกี้นี้ที่เราทำเส้นยืนนี้ก็คือจะได้ตัวนี้ค่ะได้แล้วเราก็ต้องมาต่อใส่กับฟูมการทอผ้านี่จะทอให้สวยต้องดูตรงริมค่ะต้องดูเก็บความเรียบร้อยให้ดี
1: วิธีการสร้างลายทำยังไงหรอคะ
3: วิธีการสร้างลายจะมี2อย่างค่ะอย่างหนึ่งจะเพิ่มตะกอขึ้นมาในแต่ละลายอย่างที่2เขาจะมีไม้มาทำลายตรงผืนผ้าเลยค่ะมีไม้แค่นี้แหละเขาเรียกไม้เผาแล้วก็ถ้าเราอยากได้ลายไหนเราก็เอาไม้มาขีดเอาต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการเก็บงานของผ้าพันคอเป็นงานสุดท้ายของผ้าพันคอก็คือเราต้องเก็บโดยการแตะน้ำแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็เอาเข้ากับหน้าแข้งค่ะอันนี้เป็นการเก็บงานขั้นสุดท้ายของการทำผ้าพันคอค่ะขอดไว้เลยค่ะตรงปลายด้านหลังดูความเรียบร้อยแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจำหน่ายได้ค่ะ
2: หลังจากได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วคุณครูก็ได้นำความรู้ที่ได้มาให้นักเรียนฝึกฝนภายในห้องเรียนโดยทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างแท้จริง
4: หลังจากที่เราลงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วนักเรียนได้อะไรบ้างคะ
5: การเรียนทอผ้าการเขียนป้ายการอิ่มป้าย
6: การย้อมฝ้าย
4: หลังจากนักเรียนได้ความรู้แล้วก็ทักษะปฏิบัติที่ไปเรียนมาแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเองให้เกิดความชำนาญการครูจะให้นักเรียนแยกฐานนะคะใครที่สนใจจะเข้าฐานไหนก่อนนักเรียนก็ได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเชิญ
2: การเข้าฐานของนักเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนเลือกเข้าฐานที่นักเรียนพอใจเรียงตามลำดับความพอใจของตัวเองแต่มีกติกาว่าต้องเข้าให้ครบทุกฐานภายในเวลาที่กำหนดโดยมีคุณครูขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพราะคุณครูได้ฝึกฝนด้วยตัวเองกับชาวบ้านมาจนชำนาญแล้วด้วยเหตุนี้นักเรียนจะสามารถทำงานได้ทุกขั้นตอนแต่ความถนัดนั้นจะแตกต่างกันไปตามความพอใจของแต่ละคนแต่ก็สามารถทำให้พวกเขามีรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจากการทอผ้ามาโครนกันทุกๆคน
7: กว่าจะเป็นผ้าผืนนี้นะครับเราก็เริ่มจากการปลูกฝ้ายพอเราปลูกฝ้ายเสร็จแล้วครับก็เอาไปอี้ครับ
8: ก็ได้รักษาวัฒนธรรมไว้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
9: ค่ะนี่ก็เรียกว่าการดีดฝ้ายนะคะดีดเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกออกจากกันนะคะ
4: เวลาติดเส้นนี้ก็ใช้มือจับออกสายคันโต้งเราต้องดักเอาฝ้ายขึ้นมาตีให้มันกระจายออกแล้วก็ตักเอาใหม
9: ่ก็ให้ความรู้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายนะคะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
10: การล้อฝ้ายคือการที่เราจะไปทำเส้นได้ที่จะมาทอค่ะ

0: ก็วงล้อให้หมุน
1: อันนี้ก็ขั้นตอนการเปียฝ้ายที่เราจะนำไปย้อมสีเราก็มีความอดทนหาได้เสริมในการเรียนแล้วก็รับจ้างอยู่แถวบ้านก็ได้ค่ะ
2: ฐานนี้คือฐานย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนตอนนี้คือการกรองเพื่อเอาเศษพวกใบไม้สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในนี้ออกครับต่อไปคือการผสมส่วนประกอบในการย้อมขั้นตอนนี้คือการกรองโคลนนะครับเราจะกรองจากน้ำตัวนี้นะครับนี่เราก็จะได้น้ำโคลนที่จะไปผสมได้รู้ทักษะกระบวนการการย้อมสีธรรมชาติและการรู้ส่วนประกอบและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการประกอบอาชีพได้หารายได้ในยามปิดภาคเรียนครับ
0: อันนี้ต้องแช่นานๆหน่อยเพราะว่าความเข้มของสีที่เราย้อมแรกๆอ่ะเราเอามาผสมเลยใช่ไหมเราไม่ได้ต้มสีก่อนเพราะนั้นต้องแช่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยตัวนี้แล้วก็ให้เพิ่มโคลนลงไปด้วยนะน้ำโคลนต้องใส่เยอะๆถ้างั้นสีมันจะไม่เข้ม
2: ต่อไปนะครับเราจะยกฝ้ายนำไปล้างครับเพื่อทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนำฝ้ายไปตากพอเราตากแห้งจนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปกวักเพื่อใส่กระบอกเพื่อนำไปปั่นหลอดต่อไป

0: ค้นฮูกเพื่อนำไปต่อเป็นเส้นยืนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
1: สืบฮูกคือการต่อเส้นฝ้ายจากเส้นยืนไปกับเหาฮูกที่เหลือไว้ที่ทอเสร็จแล้วค่ะ
2: ผ้าแล้วนะคะแตกต่างจากที่อื่นคือการหมักโคนนะคะจะทำให้สีเข้มนะคะแล้วก็สีจะทนนาน

0: เด็กได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือขยันอดทนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนได้หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อชุมชนนั้นได้อนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เรื่องการทอผ้า
1: ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนก็เน้นในเรื่องของการอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนผู้ไทยของน้องสูง
2: เราได้ถ่ายทอดตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเด็กไม่รับไปนี่ไม่รู้ใครจะรับจากเราไปถ้าเด็กเยาวชนไม่ให้ความสำคัญตรงนี้อันนี้เรายินดีที่จะถ่ายทอดให้ทุกคน

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3

นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอดรันท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพาย180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่มั้ยครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับ
ก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้อง

ลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ั้นป.5ค่ะ
1: เราอยากเป็นอะไรโตขึ้นมา
0: อยากเป็นหมอค่ะ
1: เราเป็นเผ่าอะไรเป็นคนอะไร
2: คนไทยใหญ่ครับ
1: บ้านอยู่ไหนนี
2: ่อยู
1: ่เกิดโตขึ้นมาเราอยากจะทำอาชีพอะไรหมออยากเป็นอะไรโตขึ้นมาอยากเป็นอะไร
2: เป็นทหารครับ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ยุ้ยค่ะ
1: ยุ้ยอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี
3: ้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะที่จริงๆก็อยากเป็นครูค่ะ
1: ทำไมถึงอยากเป็นครูครับ
3: ก็เพราะว่าได้คุยกับเด็กก็สนุกดีค่ะน่ารักค่ะ

0: ที่นี่เป็นโรงเรียนชายขอบการจัดการศึกษาก็เป็นจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยระดับปฐมศึกษาแล้วก็ขยายโอกาสมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนก็เป็นเด็กระหว่างประเทศพม่ากับประเทศไทยชนเผ่าที่มาเรียนที่นี่มันก็จะมีไทยใหญ่ปะโอแล้วก็มูเซอร์มีชนเผ่าว้าที่อยู่ฝั่งนู้นก็มาเรียนบางส่วน
1: ความยากในการจัดการโรงเรียนแบบนี้มันอยู่ที่ไหนครับ
0: ความยากของมันคือครูต้องทุ่มเทนะครับกว่านักเรียนปกติกว่าโรงเรียนปกติว่าต้องรับผิดชอบเด็กหอพักเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเหมือนกับลูกเลย

0: เรารู้ได้ไงว่าเราต้องเรียนหนังสือ
1: เพราะว่ามีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไปพยายามอธิบายให้พวกให้ผมฟังครับว่าถ้าไปโรงเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นะเราได้มีความรู้แล้วก็จะเป็นคนที่มีอนาคตดีได้ทำงานที่ดี
2: แล้วก็อาทิตย์หน้านี่จะมา
3: My name is Somkit ดีครับผมว่า Somkit
0: จริงชื่ออะไรครับ
1: Somkit ครับ
0: ชื่อเล่น
1: Super ครับ
0: Somkit มาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับ
1: 3ปีปีนี้แล้วครับ
0: ตอนนี้อยู่ชั้นอะไร
1: ม.3แล้วครับ
0: นั้นแสดงว่าเราอยู่ตั้งแต่ม.1ก่อนหน้านั้นเราเรียนอยู่ที่ไหน
1: อยู่แต่แรงครับผม

0: ในประเทศของเราหรือว่าในรัชฐานไม่ให้เปิดโรงเรียนไม่ให้สอนไม่ให้มีการเรียนสำหรับเด็กๆของชาวไทใหญ่ครับ
1: แล้วเราย้ายมาเพื่อที่จะเรียนหนังสือเลยเหรอ
0: ครับผมเพื่อที่จะเรียนหนังสือเพราะว่ามี
1: ตอนนั้นอายุ12
0: ครับ
1: ยังไม่ได้เรียนอะไรสักอย่าง
0: ไม่มีอะไรไม่มีการเรียนอะไรสักอย่างครับ
1: ถ้าเด็กข้ามมาเรียนหนังสือเขาก็จะอนุญาตให้ข้ามมา
2: ครับเขาอนุญาตครับคือตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยโรงเรียนปางตามเราหรือทางฝั่งไทยเนี่ยโดยหลักสิ

0: มาที่นี่ได้ยังไง
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็มันเป็นของเรื่องของผู้ใหญ่เขาประสานกับผอ.ครับตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่พม่าไล่ล่าครับเห็นที่ไหนก็ต้องตีตายยิงตายเลยครับตอนนั้นมันก็โหดมากด้วยครับต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆครับอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ที่เห็นคนไทยใหญ่เนี่ยนะ
1: ครับเห็นคนไทยใหญ่นี่ยิงตายอย่างเดียวเลยครับ
0: มาเรียนม.1
1: ครับมาเรียนม.1ครับของไทยเลยครับ
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กย
1: ัง
0: ไงบ้างที่เขาบอกจะให้มาเรียนที่ฝั่งครับ
1: ก็รู้สึกดีใจสิครับเพราะว่าจะได้มีเพราะว่าข้างบนนี่จบแล้วยังไม่อยากจะจบชีวิตยังจะเดินอยากจะเดินต่ออยากจะให้มีการศึกษาให้มันสูงกว่านั้นอีกให้เป็นระบบของไทยอีก
2: ทำขนมบัวลอยไข่หวาน1หม้อขายถุงละ5บาทก่อนปรากฏว่าเป็นไงครับ
3: หมด
2: เลยเพราะฉะนั้นจำง่ายอุปทานคือความต้องการขายถ้าราคาดีขายไม่หมดถ้าราคาถูกขายนิดเดียว understand
0: มาเรียนที่นี่3ปีเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา
1: เกี่ยวกับชีวิตของผม1ภาษาไทยครับ2ภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ใต้แรงไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนภาษาไทยไม่ตอนที่สบหน้าต่อหน้ากับคนไทยผมก็ไม่กล้าพูดผมกลัวว่ามันจะผิดมันงึกงังงักมากเลยครับอยู่บนนี่ลงมาที่นี่ไปไหนเข้าเรียนก็มีแต่ภาษาไทยออกมาก็มีแต่ครูคนไทยก็พูดภาษาไทยกับพวกเราแล้วก็หนีไปไหนไม่ได้ครับก็เลยต้องสู้เลยครับจนวันนี้ก็พูดภาษาไทยได้ครับดีใจมากครับ
4: ชื่อปรีชาครับ
0: อ่านภาษาไทยออกหรือยัง
4: อ่านออกครับ
0: ตอนแรกประมาณอ่านออกเลย
4: อ่านไม่ออกครับชื่อฟ้าค่ะ
0: มาจากฝั่งใต้แรงเรียนป.1 ถึงป.6ที่นู่น
4: ค่ะรู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นครับที่ได้พูดภาษาไทยถ้าเราอ่านหนังสือออกก็เขาไม่ว่าคุณโง่เนี่ยอ
0: ยากเรียนถึงไหน
5: หนูอยากเรียนถึงปริญญาโทอยากเรียนคณิตกับวิทย์ค่ะอยากเป็นแพทย
6: ์อันนี้อีกสีนึง
7: ถือมีสองร้อยแส
8: นครัว
0: แล้วเด็กที่จบที่นี่เด็กที่ไม่มีสถานะพวกนี้ล่ะครับ
9: ก็เราก็ออกได้แค่ใบรับรองจบการศึกษา
0: แล้วเราเอาไปเรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นได้ไหม
9: อ๋อมันไม่ได้ครับได้แค่ใบรับรองแล้วก็เสร็จแล้วคือเด็กมันก็ขาดโอกาสตัวนี้มันเลยบางครั้งเราก็สงสารเด็กโรงเรียนเก่งมันตั้งใจเรียนจริงๆแล้วก็มันก็ขาดโอกาส

0: อันดับแรกเลยนะครับเด็กพวกนี้ถ้าเขาเติบโตแบบไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะไม่มีที่ที่เขาจะไปเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาจะไม่เกิดความคิดซึ่งเป็นความล่อแหลมที่จะถูกชักนำจากกลุ่มขบวนการต่างๆซึ่งจะพาเขาไปในทางที่ผิด
1: ถ้าเด็กนักเรียนพวกนี้ถ้าไม่ได้รับการศึกษานะครับก็คงจะไม่พ้นจากวิถีชีวิตเดิมๆนะครับเด็กอายุเพียงแค่15 16ปีเงี้ยมีครอบครัวแล้วนะครับ15 16 17ปีนี่คือเด็กที่ยังไม่ได้เรียนนะครับ
2: ถ้าเป็นที่

0: แล้วเท่าที่ดูบริบทที่นี่เนี่ยก็คือทำได้ถ้าไม่เรียนหนังสือก็ทำได้ช่วยพ่อแม่ทำได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าหากพูดถึงว่าเป็นเด็กชายแดนเนี่ยสามชายขอบเนี่ยบางคนมันไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสัญชาติไปไกลกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ไปรับจ้างที่ไหนไม่ได้เราก็รับจ้างภายในหมู่บ้านรับจ้างแถวนี
1: ้เราคิดว่าการศึกษาสำคัญกว่ากับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหน

0: การศึกษาเป็นที่เป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไร้พรมแดนผมก็อยากจะมีอนาคตให้ดีกว่านี้อยู่ประเทศไทยไปไปมามาก็ให้ได้อยู่ทำงานที่ไหนก็ให้สะดวกแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยทุกๆคนเพื่อนที่ด้อยโอกาสกว่าเราแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไปกลับไปช่วยเขา
1: อยากเป็นอะไรครับ
0: จบมาแล้วผมอยากเป็นครูครับ

ปี2531ตอนนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่มาจากประเทศไทยอยู่ในญี่ปุ่นตั้ง 2-3 หมื่นคนและส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคเหนือของประเทศไทย

0: พ่อสมภพเรียนจบมาจากอะไรครับตอนแรก
1: จบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเรียนคณะสังคมศาสตร์จบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็เหมือนกับเพื่อนบัณฑิตคนอื่นๆก็รองานว่าเอ๊ะเราจะไปสอบอะไรดีเนาะจะไปแข่งขันกับใครเข้าบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดก็ช่วงนั้นก็ทำเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เริ่มจับงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปัญหาสังคมก็มีนักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนทางด้านผู้หญิงของญี่ปุ่นมาหานักวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโสเภณีหรือว่าผู้หญิงในอาชีพบริการต่างๆเนี่ยก็ทำวิจัยกับเขาก็เจอเด็กกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านตอนช่วงที่ไปศึกษาข้อมูลน่ะแล้วก็ถามเขาว่าแล้วเขาจะเรียนอะไรต่อไหมเขาบอกเขาก็จบป.6แล้วก็คงไปทำงานกับน้ารู้ไหมงานอะไรเขาก็บอกว่าก็รู้แต่ว่าก็ได้เงินเยอะอะไรต่างๆเนี่ยพอเริ่มศึกษาเริ่มเก็บข้อมูลนี่ก็พบว่าในความคิดของเด็กเองหรือว่าของพ่อแม่เองก็ยังคิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกจบหรือว่าเรียนไม่ได้หรือไม่มีเงินส่งลูกให้เรียนเนี่ยก็จะส่งไปทำงานแล้วก็จบชีวิตลงด้วยการไปขายบริการทางเพศหรือไปให้เขากดขี่ดูถูกต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าเออสิ่งเหล่านี้ถ้ามันทำให้อนาคตของเด็กผู้หญิงต้องไปจบลงอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีลู่ทางในการป้องกันได้ก็เลยคิดว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่หยุดเขาได้ก่อนแล้วก็เป็นเหตุผลที่คุยกับเด็กได้ชัดที่สุดกับพ่อแม่ก็ได้ชัดเจนที่สุดว่าส่งเสริมให้เขาเรียนต่อมัธยมก่อนดีกว่าก็เลยทำเป็นโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง
2: พี่แรมเข้ามาเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้น
3: ตอนนั้นจำได้ว่าประมาณ13หรือ14ย่าง14เงี้ยค่ะประมาณม.3รุ่นแรกๆของพี่แรมก็จะมีวันอยู่19คนตอนนั้นเนี่ยนโยบายของศูนย์ก็คือว่าเน้นเด็กที่ยากจนแล้วก็เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการค้าประเวณีซึ่งตอนนั้นน่ะเราจะไม่รู้ว่าเราเข้ามาเพราะสาเหตุอะไรเขาจะให้ผลอย่างเดียวว่าเราเป็นเด็กกลุ่มเรียนดีเท่านั้นนะคะตอนที่เข้ามาใหม
1: ่ๆมันก็เริ่มมาจากง่ายๆไม่มีอะไรเลยคือคิดง่ายๆแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าควรจะทำที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีความสามารถหรือไม่ได้มีทุนอะไรมากมายแต่คิดว่าเราพอจะทำได้

0: วนการให้การช่วยเหลือกรณีเคสหรือว่าเด็กที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของศูนย์เนี่ยเราก็จะลิสต์มาตั้งแต่คนที่มีปัญหามากที่สุดลงมาเรื่อยๆถ้าสมมติว่าเรามี100รายอย่างเงี้ยค่ะคนที่1ก็คือเป็นคนที่ประสบปัญหามากที่สุดก็จะได้คะแนนมากที่สุดถ้าสมมติเราสามารถช่วยได้แค่30คนนะปีนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตัดแค่1ถึง30พอตัด1ถึง30เราก็จะรองไว้ประมาณ10คนเพราะว่า1ถึง30นะเรายังไม่รู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขายินยอมในการที่จะให้เด็กเข้ามารับทุนหรือว่ารับการสนับสนุนจากศูนย์เราหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: เราไม่ค่อยเรียนรู้อะค่ะอยู่ที่บ้านไม่ค่อยเรียนรู้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอะค่ะพอมาอยู่ในศูนย์นี้มีการเรียนรู้แล้วก็มีความแบบมีความรู้เรื่องเยอะอะค่ะเรียนที่นี่มันมีความสุขแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักเยอะอะค่ะ
2: สนุกค่ะกิจกรรมเยอะแยะ
3: For example, at DPDC we have a lot of vocational training, so it's not just formal education, but students actually really learn something for their life, something they can do outside of school. It's not just learning out of books, it's learning by doing, they do all the things themselves, and it's great.
4: คือโดยปกติเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราจะเรียนในห้องเรียนก็คือเนื้อหาวิชาการทั่วไปในช่วงบ่ายจะมีเรียนเรียกว่าช็อปซึ่งเป็นงานวิชาชีพที่เด็กสามารถเลือกเรียนหมุนเวียนกันไปช็อปเกษตรช่างไม้ศิลปะประดิษฐ์อะไรหัตถกรรมอะไรพวกนี้เราพยายามเลือกกิจกรรมที่คือไม่ยากเกินความสามารถของเด็กที่จะทำได้แล้วก็เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้การทำงานของพ่อในการศึกษาก็คือการที่ให้เด็กเรียนรู้จากบทบาทชีวิตจริงเรียนรู้จากฐานคิดฐานปัญหาของเขาคือถ้าเราสอนให้คนคิดเป็นให้สอนให้เด็กตระหนักรู้ในคุณค่าความเป็นมนุษย์คุณค่าวัฒนธรรมคุณค่าชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันหลายเรื่องอ่ะนอกจากป้องกันเรื่องของอาชีพไม่พึงประสงค์แล้วก็ป้องกันสุขภาพป้องกันครอบครัวของเขาเองป้องกันชุมชนป้องกันวัฒนธรรม
6: คือปกติเทศกาลจะลอยกระทงเน
7: ี่ย
6: จะทำทุกปีอยู่แล้วถึงแม้ไม่มีใครมาสั่งเลยพี่ก็ต้องทำแล้วก็จะพากันไปลอยที่น้ำโขงเดี๋ยวก็จะไปร่วมเทศกาลคิดว่ามันเป็นวันพิเศษอ่ะวันพิเศษเพราะว่าตัวน้ำโขง
8: พี่จะสอนการศึกษาเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลทั้งหลายเนี่ยผ่านตัวเองนะฮะผ่านของพี่เองโดยเฉพาะหนึ่งวิถีชีวิตของพี่เนี่ยพี่ไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวแต่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทำงานเอกสารเป็นพูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรเป็นเนี่ยแต่ขอให้ไปเก่งด้านอย่างอื่นอย่าไปเก่งเรื่องแต่งตัวขาสั้นปากแดงทาปากแดงอะไรพวกนี้พวกบริโภคนิยมเนี่ยไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นในชีวิตก็เลยต้นแบบจะผ่านจากพี่ผ่านจากวิถีชีวิตผ่านจากความเป็นแม่ตื่นเช้ามาต้องทำกับข้าวต้องทำความสะอาดต้องซักผ้าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นไลฟ์สกิลทั้งหมดที่จะผ่านจากพี
6: ่ซื้อแป้งกันชุบทอดน้ำพริกทำยัง
5: บางทีพ่อแม่เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าลูกตัวเองจะสามารถตื่นเช้าได้จะทำการบ้านจะสะอาดซักเสื้อผ้าเองหุงข้าวเป็นทำกับข้าวเป็นปลูกผักเป็นเรื่องต่างๆกวาดขยะนี่ยังกวาดไม่เป็นเลยเพราะเนี่ยเวลาเราสอนเขาเนี่ยเราจะสอนวิถีชีวิตทักษะชีวิตแล้วก็พยายามเน้นให้เขากลับไปบ้านแล้วให้เขาทำงานอย่างนี้กับพ่อแม่ที่พ่อแม่พอเห็นลูกพัฒนาขึ้นมาเขาก็เลิกความคิดที่จะส่งลูกเขาไปทำงานแล้ว
8: พี่มองอย่างนี้ว่าการศึกษาคือเครื่องมือ

ที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะทําให้เด็กเนี่ยได้พ้นปัญหาถ้าลูกไม่เรียนเนี่ยลูกจะไม่พ้นวังวนของลูกเลยท่านอาจารย์สมภพเวลาท่านมาเนี่ยก็เน้นเลยว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามขอให้ไปโรงเรียนขอให้เรียนจบ

0: เราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยป้องกันชุมชนเขาด้วยก็เลยคิดว่าเด็กเหล่านี้นี่ถ้ากลับไปเป็นผู้นำก็น่าจะดีก็เลยพยายามสอนให้เด็กเยาวชนเราเนี่ยเป็นผู้นำชุมชนขึ้นมา
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ
2: Mind Map
1: นะคะ Mind Map มีความสำคัญยังไงคะทำให้เราเกิดอะไร
3: ความดี
1: พวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
0: ตอนนี้ก็เขาก็กลับไปชุมชนแล้วก็สร้างเป็นโครงการต่างๆหลายโครงการมากในพื้นที่เนี่ยเกิดเป็นยูนิตเล็กๆเหมือนกับตอนที่พ่อมาแม่สายแรกๆเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพราะว่าเราอยู่ตรงแม่สายนี่เราก็อยู่ใกล้กับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีชนเผ่าอยู่เป็น10ชนเผ่ามีกะเรียงมีอาคามีกะชินมีว้ามีมอนมีปากะยอมีต่างๆมากมายก็คิดว่าคนเหล่านี้ก็อพยพมาประเทศไทยในฐานะที่ลี้ภัยสงครามก็ตามหรือว่าขัดแย้งกับรัฐบาลพม่าหรือว่าต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัยกว่าก็เป็นแรงงานเข้ามาก็มีครอบครัวมีเด็กเยาวชนเข้ามาเยอะมากเลยเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหม่เราก็คิดว่าต้องทำงานป้องกันช่วยเหลือโดยร่วมมือกับองค์กรที่ทำงานข้ามแดนเลยกลายเป็นโครงการลุ่มน้ำโขงขึ้นมา
1: MAN เรามีทั้งหมด5รุ่นมีทั้งหมด96คนแต่ปัจจุบันที่ทำงานในเรื่องของการพัฒนาสังคมและก็การพัฒนาชุมชนจริงๆมีทั้งหมดประมาณนะคะ56คน
4: คุณครูมีความสำคัญยังไงคะสอนอะไรยังไงทำให้นักเรียนดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน
5: สอนที่จะชอบดูดีสอนให้รู้หนังสือสอนให้รู้สิ่งต่าง
4: อะไรครับโอเคเข้ามาเรียนตั้งแต่อนุบาล1อนุบาล2ก็พอเรียนมาถึงป.5ก็เลยได้ยินข่าวว่าเขาทำโครงการเรื่องของเยาวชนแม่คงยุสเนี่ยนะคะสนใจก็เลยไปสมัครดูพอไปสมัครก็เกิดว่าได้นะคะเป็น MAN รุ่นที่2
6: ผมเป็นคนชนเผ่าไทยรื้ออยู่ชายแดนประเทศพม่ากับติดกับประเทศจีนนะครับมันจะเป็นเมืองลามาเข้าที่นี่ตั้งแต่อายุ13จากนั้นผมก็ได้เข้าโครงการแม่คงยุทธเนตครับ
4: คำว่าอินเทอร์เน็ตหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ใช่ไหม
7: ก็ช่วงแรกๆก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับคือปรับพื้นฐานการเรียนรู้ร่วมกับแต่ละประเทศพ่อหนูเรียนร่วมกับ6ประเทศช่วงแรกๆพ่อจะเข้ามาสอนค่อนข้างมากเพราะว่าจะสอนเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆไม่ว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การรู้จักตัวเองการรู้จักเพื่อนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะก็จะได้เรียนค่อนข้างเยอะ
0: กระบวนการศึกษาที่จัดเนี่ยคือสอนให้คนเข้าใจรู้ทันปัญหาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์ก็คือเป็นแบบอย่างแล้วก็คืนทรัพยากรกลับไปสู่สังคมเราไม่ได้ตั้งเป้าว่ารับเด็กมาแล้วเรียนแล้วก็ต่อสูงแล้วก็ไปเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าไปทำงานร่ำรวยแล้วก็หายไปในสังคมอย่างนี้ก็ไม่ใช่

คือความเป็นครูเนี่ยถ้าเป็นครูอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเป็นครูสอนอย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงได้มากนอกจากทำให้คนอ่านหนังสือเป็นคิดเลขเป็นนะครับแล้วโตขึ้นมาแล้วก็มีวุฒิการศึกษาแต่ครูต้องเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นที่ปรึกษาครูต้องเป็นเกือบทุกอย่างครับถึงจะสามารถทำให้

ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่เราเห็นทุกวันก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกลวงได้ง่ายเราไม่สามารถที่จะช่วยเด็กได้ทั้งหมดแต่เราสามารถที่จะให้ความรู้เขาได้

0: สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีเด็กมาขายดอกไม้เท่าไหร่นักหรอกส่วนใหญ่มันก็จะโตหน่อยหรือไม่ก็คนแก่ไปเลยเฮ้ยถ้าเด็กพวกนี้ถ้าเขาโตแล้วมันไปไหนตอนนั้นเรานั่งคุยกันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเปิดบ้านสักหลังนึงเพื่อที่จะเอาเด็กกลุ่มนี้มาขัดแล้วมาเกลาให้เวลาสำหรับเขา24ชั่วโมงเพื่อเราอยากจะรู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เราจะช่วยไหวไหม
1: เราทำการทดสอบยัง
2: ทำเขียนตามคำบอกเลย
1: ทำได้ใช่ไหม
2: ยังเมื่อวาน
1: 7คะแนนดีมาก
2: หนูไม่น่าเชื่อนะว่าเขียนคำว่าเพื่อนได
1: ้ในช่วงปี2540นะครับเราก็มาตั้งองค์กรชื่อกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับพอดีทีมเราเองก็สนใจงานประเด็นเรื่องศิลปะด้วยเรามองว่าการทำงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยปรับพฤติกรรมเด็กในแง่ของการลดความก้าวร้าวการฝึกสมาธิการฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้เพราะว่าบางทีเด็กอาจจะไม่พร้อมที่จะเรียนหนังสือในระบบเราจะใช้กระบวนการศิลปะเนี่ยค่อยๆปรับพฤติกรรมเด็กอย่างบางทีมีสื่อมีอะไรเงี้ยที่เด็กทำเนี่ยครับมีกิจกรรมศิลปะเนี่ยเราก็จะติดโชว์เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเขาภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเขาได้มีผลงานที่ทำแล้วก็เอามาติดให้เพื่อนๆหรือว่าคนทั่วไปได้ดูอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำงานเป็นระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มเด็กที่เขาพอจะมีฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำนะครับเราก็จะคัดเลือกงานเนี่ยที่เด็กทำเนี่ยไปขายที่นี่ชื่อว่าร้านดอเด็กนะครับเป็นร้านขายผลงานของเด็กเป็นรายได้ให้กับเด็กแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ต้องการที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได
3: ้มาทำกับอาสาเด็กนี่นานหรือยังคร
4: ับ ก็ประมาณตั้งแต่อายุ11อ่ะค่ะมีพี่ๆเขาเกี่ยวกับกลุ่มอาสาเนี่ยค่ะเขามาลงพื้นที่แล้วก็จัดเด็กวาดรูปตามถนนนั่นน่ะแล้วหนูก็เดินขายดอกแล้วก็หนูก็เห็นเด็กเยอะก็เลยเอาไปเข้าไปดูว่าทำอะไรกันจะมีผ้าสีขาวๆปูไว้ที่ถนนใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กวาดรูปตามใจชอบของตัวเองแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็อยากจะวาดเห็นเด็กเขาวาดก็เลยได้รู้จักกับคุณน้ำเขาที่นั่น
0: จริงๆแล้วเราก็เชื่ออย่างเดียวกันกับครูเอกก็คือเราถึงพยายามจะทำศูนย์ที่ให้บริการเด็กเพราะเราเชื่อว่าเด็กพวกนี้ถ้าเราให้โอกาสเขาในเรื่องของการมาได้เรียนรู้เนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรไป

0: ขายได
1: ้หนูไปอยู่กับคุณน้าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ช่วยแม่ขายดอกแบบนี้แม่ก็จะตามเอากลับไปให้ไปช่วยหาเงินแม่ตอนนั้นแม่ก็เล่นยาด้วยค่ะก็เลยถ้าไม่มีน้องหรือว่าไม่มีหนูเนี่ยก็ไม่มีเงินที่ไปซื้อยามาเล่นอะไรเงี้ยก็แม่ก็พยายามบอกคนนู้นทีบอกคนนี้ทีว่าเห็นหนูไหมแล้วก็ถ้าเห็นอ่ะเอากลับมาด้วยอะไรเงี้ย
2: ก็เราก็จะแบ่งเหมือนกันค่ะเราจะแบ่งช่วงอายุแล้วก็ความสามารถของน้องเขาว่ามีประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องที่เขียนได้นิดนึงเราก็จะเอามาช่วงนึงแล้วก็แบบน้องที่เขียนไม่ได้ก็เราก็จะเอาไปอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอน
3: ทำไมถึงคิดว่าอยากสอนเด็ก
2: ก็อยากจะให้น้องเขาอ่านได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาออกไปข้างนอกก็เวลาเขาเขียนป้ายอะไรติดอย่างนี้ไว้ก็เขาก็จะได้รู้ไงคะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้เขียนชื่อตัวเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเป็นเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้ไม่ต้องแบบเขียนตัวเองเขียนชื่อไม่เป็นนะอายเขาจังเลยอะไรประมาณเนี้ย
4: อ่านได้ไหมครับนี่อ่านได้ไหมอ่านได้ยัง
5: อ่านได้สิครับ
4: อ่านว่าอะไรครับ
5: สะกดให้ฟังเลย
4: อาย
6: เด็กคนไหนที่อยากจะเรียนหนังสือเนี่ยพออยู่กับเราช่วงนึงเนี่ยอยากจะเรียนหนังสือเราก็จะส่งเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐบาลนะครับคือจุดหนึ่งก็คือเรามีความพร้อมหรือว่าปรับพฤติกรรมเด็กระดับหนึ่งก่อนนะครับ
0: อันดับแรกที่ทำให้เราเห็นว่าสภาพของเด็กจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยพี่บอกกับเด็กเลยว่าจริงๆไม่ได้ดีขึ้นจากการที่เด็กเรียนเก่งพี่มองว่าถ้าเด็กเรียนรู้สังคมได้เนี่ยสังคมให้โอกาสกับเขาเขาไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้แต่เขาเป็นคนดีของสังคมพี่มองอย่างนี้

0: นี่แค่ปัญหาเดียวนะปัญหาเด็กเร่ร่อนอย่างเดียวเร่ร่อนขอทานแต่พอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมารู้ว่าอ้อปัญหาที่ซับซ้อนต่อมาก็คือเด็กพวกนี้มีความเสี่ยงในการที่เขาจะไปใช้ชีวิตหรือว่าถูกหลอกถูกลวงไปขายหรือว่าไปทำอาชีพอื่นได้ง่ายตอนนั้นสถานการณ์ดังมากเมื่อปี36ก็คือเด็กเร่ร่อนเชียงใหม่ติดเอดอันดับหนึ่งของประเทศ
1: เฮ้ยแล้วก็พิงไปไหนพิงอ่ะ
2: พิงที่บ้านอยู่บ้านนะเจ้าของมาหาเปิ้ล
1: มีก่อนยางอ่ะยางมีทุกวันอยู่แล้ว
2: เปิ้ลน่ะมามี
1: เวลาจะไปไหนตัวเขา
3: อ่ะแค่ซื้อรอ
1: ง่ายกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนไอ้อู้เรื่องลูกเขาก่อนป่อของลูกเขาที่เป็นฝรั่งมันรู้หรือยังว่าลูกมันถ้ามันคิดอย่างไร
3: มันบอกว่าตามลูกเชื่อไอ้
1: แล้วมันบอกว่าอยากจะเอาลูกไปมันบอกมี
3: มาเพราะว่ามันแท้ไงมันบอกให้เอาลูก
1: มันใช่กำลังคิดไอ้กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีลูกแท้เขายืนยันว่าลูกมันแท้เนี่ยละอ่อนอ่ะสบายเลยนะอย่าบอก

0: ลุ่มอาสาพัฒนาเด็กครับก็ได้รับทุนสนับสนุนครั้งแรกจากยูนิเซฟมีทุนเรื่องของการทำงานป้องกันโรคเอดส์นะครับเข้ามาเป็นทุนเริ่มแรกนะครับเราก็ใช้วิธีการกระบวนการภาคสนามก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์กับเด็กก็จะมีงานครูข้างถนนอะไรเงี้ยเข้าไปสอนหนังสือเด็กเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เขาไว้วางใจกับเราอะไรเงี้ย
1: เวลาเรามาเขาเนี่ยเราจะไม่บอกว่าเรามาทำงานอะไรอยู่ยังไงเราก็มาอยู่ของเราทุกๆวันทุกๆวันจนมันกลายเป็นคนคนหนึ่งในพื้นที่เราพอเรามาเจอปุ๊บเราก็จะรู้ทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างคุยกันทำความรู้จักกันมันก็จะทำให้เราเห็นอะเห็นดีกว่าเราไปถามขอตรงๆว่าเฮ้ยมีปัญหาอะไรไหมมันก็อุ๊ยอะไรมันก็ไม่รู้ดีถ้าเรามาทุกวันเราก็จะเห็นเอง
2: เราไม่ต้องแบบไปเน้นว่าตัวเราเนี่ยคือคนที่มาให้ข้อมูลตัวเราเป็นคนที่มาเสริมทักษะให้เด็กแต่ตัวเราคิดว่าตัวเราแบบมาเป็นเพื่อนเขาดีกว่ามาสนุกสนานเงี้ยบางทีก็คุยเล่นและอีกอย่างหนึ่งมันจะได้เป็นการที่แบบดูไม่น่าเบื่อสำหรับตัวเขาเองถ้าเกิดบางทีเรามาแล้วเราจมปลักคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นน่ะบางทีแบบว่าแทนที่เขาจะได้เงินแบบแขกกำลังมาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนว่าโอกาสเขาหายไปแล้วเขาจะเป็นอะไรที่แบบเวลาเรามาปุ๊บเขาจะลุกหนีเขาจะลุกหนีทันทีอย่างเงี้ยงามเนาะใจพี่ยับไปตรงไหนใจพี่ยับไปตรงไหน
3: หนูต้องใช้อยู่แล้ว
2: ต้องใช้นะต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะ
3: รัก
2: อนาคตที่จะเป็นกระเทยแก่ต่อไปก็คือต้องใช้นะไอ้หรออยากได้หรือเปล่าจริงนะได้ไปต้องใช้นะ
1: เราไม่ต้องการให้เขาเป็นคนดีจนชนิดที่ว่าแบบเป็นแบบคนดีโคตรดีเลยเงี้ยแต่เราขอให้เขาอยู่รู้ก็พอว่าจะไม่ทำอะไรใครเดือดร้อนแล้วก็ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยแล้วก็ตัวเองมีโอกาสคิดว่าให้ตัวเขาเองเนี่ยว่าอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได
4: ้เพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่เราเห็นชัดเจนมากที่สุดคือช่วง4เกมการจัดการของภาครัฐเขาใช้วิธีการจับแล้วส่งไปไกลๆเขาไม่ได้สนใจว่าคนจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงความสวยหรูตอนนั้นเด็กเราโดนจับไป9คนจนไปเจอที่สุดเจอที่ระยองแล้วสภาพที่เราเห็นก็คือว่าเด็กอ่ะเขาควรจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ใช่หรอ
2: วันนี้เอกจะเอาสื่อมาใช่ไหมครับก็คือจะให้เขาเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับเด็กคือใครให้เขารู้ว่าถ้าเกิดสมมติตัวเขาถูกกระทำขึ้นมาแล้วเขาจะต้องหาใครช่วยได้มั่งหรือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้หรือว่าบางทีเขาไม่กล้าแต่ที่จริงแล้วสิทธิ์เขาต้องควรคนที่จะได้รับมีใครเคยมาล่วงเกินเราดูที่เขาบอกยินยอมก็ว่าถึงจะยินยอมหัวจ้างมีหรอมีไม่หรอครับผมอันนั้นแหละเขาห้องว่าล่วงละเมิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาล่วงละเมิดเขาเนี่ยเขาสามารถแจ้งได้เลยเพราะตามหลักแล้วอ่ะกฎหมายอ่ะเขาคุ้มครองเราอยู่แล้ว
1: อย่างเราทำงานเองเนี่ยวันไหนถ้าเรามีทุนเรามีเงินเราก็ยังทำกันได้อยู่แค่นั้นอ่ะแต่พอหมดเงินหมดทุนไปเราก็ไม่มีอยากให้ภาครัฐลงมาทำงานตรงนี้คือไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวครับอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่บ้างหรือว่าลงมาทำงานในพื้นที่จะได้เห็นเพราะภาครัฐเนี่ยถ้าเจอเด็กปุ๊บมีปัญหาปุ๊บส่งได้เลยช่วยได้เลยคือมันเข้มแข็งกว่าเราเยอะ
5: ผมยืดออกพวกความรู้ไง
2: เนี่ยพวกนี้บางทีเขาจะรู้นะแต่เป็นแนวออกขี้เล่นพวกเนี้ยออกแนวเหมือนกับว่าโชว์สาวคนเราอ่ะต่อให้พูดเป็นร้อยครั้งพันครั้งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดหรอกมันขึ้นอยู่กับคนอ่ะที่ว่าจะทำหรือไม่ทำอ่ะใช่ไหมเออนั่นแหละเราพูดไปสัก10ครั้งมันก็เบื่อเราสัก10คนเงี้ยบางทีเราพูดไปครั้งเดียวแต่มันดันทำครั้งเดียวที่เราพูดอ่ะมันก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่พี่เขาพูดมาก็เป็นความจริงนะก่อนที่เอกจะมารู้จักกับครูน้ำกับครูเอกหรือว่ามูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กใช่ไหมครับเอกก็เป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณสัก14 15แต่ก็มีปัญหาเริ่มติดเพื่อนเริ่มเที่ยวเริ่มรู้จักคำว่าดิสโกเทคเริ่มกินเหล้าเริ่มรู้จักบุหรี่เริ่มรู้จักการขายบริการแล้วเอกก็รู้จักเพื่อนโบราณท่าแพประมาณคน2คนเงี้ยแล้วก็จับจังหวะที่ว่าครูน้ำเขามาทำกิจกรรมกับพวกเด็กๆพอดีพอแกเจอเอกปุ๊บแกก็เอาเป็นไงแกก็ถามปุ๊บตอนแรกเอกก็ไม่ค่อยกล้าไม่กล้าแต่คือรู้ว่าอ๋อเขามาสอนทักษะแบบนี้นะเรื่องการป้องกันโรคเอดส์แล้วก็ทีแกเป็นกันเองแกเป็นอะไรที่แบบทุ่มเทนะครับลุยถึงไหนถึงกันเลยบ้านไม่ว่าบ้านเด็กจะอยู่ในป่าในห้วยในดงเลย ไปหมดมันเป็นความเหมือนว่าความผูกพันแต่พี่เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะเอกก็เริ่มเปิดใจว่าเป็นอ่าของเอกเป็นอย่างนี้นะ
4: ถ้าเรามองว่าเขาเป็นปัญหาถ้าเราเอาปัญหานี้มานั่งแก้ไขโอเคมันอาจจะไม่ได้พุ่งปี๊ดไปถึงว่าโอ้โหเขาจะดีเลิศเลอไปถึงระดับไหนแต่แน่นอนอ่ะเขาจะดีได้จากการขัดของเรา
2: อดีตอ่ะคือสิ่งที่สอนเรามาเราก็เห็นน้องๆพวกนี้เราก็เลยรู้ว่าน้องๆไม่ได้เจออะไรมั่งเด็กคนนี้เป็นแบบนี้นะเอกเลยรู้สึกว่าอยากจะทำมูลนี้ด้วยใจ
4: สภาพที่เราเห็นทุกวันในขณะที่เราเป็นครูข้างถนนเนี่ยเกิดคำถามขึ้นทุกวันเลยว่าทำไมเราเปิดบ้านแล้วเราช่วยเด็กแล้วช่วยไม่หมดสักทีทำไมถึงมีเด็กอีกอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเข้ามาขายดอกไม้ที่เชียงใหม่เราจะทำยังไงเนาะพี่ก็เลยคิดว่าเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าเด็กพวกนี้มาจากที่ไหนแล้วเราก็พบว่า 90% นะของเด็กในขณะนั้นเนี่ยที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่เลยมาจากแม่สาย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น

V1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น V2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า V1 และ V2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลย
ก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าค่าหนึ่งนะจุดๆนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: เรามีภารกิจให้ทำ
1: We're going to have your mission, Floyd, and Percet. Your country,
2: อะไรเนี่ย
3: Banana or banana fiber?
4: So it's made from banana leaf, right?
3: Yes.
5: So you.
2: ตัวที่เป็นใยผสมเนี่ยจะใส่แล้วไม่เย็นแต่ตัวเนี้ยที่เป็นใยจากใบกล้วยเลยใส่แล้วแบบใส่แล้วเย็นมาก
4: เสน่ห์ไปจะบอกถามว่ามีไหม
2: มี
4: โอ้โห
6: ดูชิดวิญญาณต่าง
7: ไอศกรีมไอศกรีมยูไลไอศกรีม
4: ของแบบการแสดงออกสีหน้าคือเขาจะแบบหน้านิ่งๆแบบเหมือนแสดงความแบบเข้มแข็ง
2: หน้านิ่งมากเลย
4: ใช่ครูคะ look like Filipino โอเคสลับกันเดี๋ยวมาดูของครูดีป่ะว่าครูจองมาเป็นแบบไหนนะ
2: อยากรู้เหมือนกันนะ
4: ครูทำไม่ได้หูท่าเต้นก็ค่อนข้างจะคือดูเหมือนธรรมดานะแต่ว่าจะจำท่าได้หมดหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นชุดน่ารักมากเลยชุดแบบเหมือนอารมณ์พื้นบ้านเหมือนแมวอ่ะบ้านเราก็ประมาณแมวแมวแต่ว่าของเขาคือเป็นชุด traditional แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคนป่านิดนิดเรียกว่าอะไร tribal
8: Would you like to try this on?
4: Oh sure
8: So I have to
4: careful
8: hold it it's real
4: นี่ของจริงนะคะเนี่ยแล้วเป็นการฝึก
8: You should balance.
4: Balance the neck.
8: Yeah. Straighten your neck. Make it strong. And put your hands at the front.
4: So have to concentrate. Yes, that's right.
8: Yeah. Start walking.
4: Start walking. One.
8: Yes.
4: Two, three, and four.
8: Then hold it again.
4: Hold it again.
8: Stop turning.
4: Okay.
8: You can start turning.
4: Turning.
8: Yes.
4: And
8: do 8 counts, and then let go again of your hand.
4: Okay. Oh, แค่นี้ก็ลำบากแล้วเนี่ยถ้าเต้นทั้งเพลงกับหม้อนี้นี่จะไหวเหรอConcentrate. Like this.
8: And
4: three.
8: And four. Now, can you turn without holding the pot?
4: Okay. Close it out, huh?
8: You look good.
4: ใครทำลายครู
2: ทำลายมากเลยนะ
4: อันนี้คือเป็น This is a traditional
8: Yes, it is a traditional dance. Yes, from the mountain province.
4: Oh, from the
8: Baguio City.
4: Can you describe? Can you explain the dress?
8: Yes.
4: History of the dress.
8: Your dress, because it's cold in Baguio City, they use double dress.
4: Double.
8: See?
4: Yes.
8: One inside and one outside.
4: Yes.
8: And this is thick. Yes? Do you feel it?
4: Yes.
8: It's thick. Pot in the head for fetching water for the ladies to take a bath.
4: Oh, really?
8: Yes. Yes.
4: Oh, ก็คือมันมาจากพิธีมันก็มาจากการใช้ชีวิตของเขาแหละก็คือไป take a shower.
8: Yes.
4: So that's
8: where they hold the water.
4: The water.
8: So it's only not one, but.Level of seven,
4: seven?
8: Yes. Seven,
4: oh.
8: Yes.
4: Oh
8: From big going to smaller.
4: Oh. จริงๆแล้วมันมีได้7ใบนะฮะ
8: Especially before the wedding, when a girl is going to wed a guy,
4: yes,
8: she must take a bath first, and the slaves must fetch water for her.
4: What about the men's wearing?
8: The men's wear is really like that.Even though it's cold in Baguio City, in the mountain province, still they have this kind of costume.
4: Oh, on the mountain.
8: Especially during the ritual. the most of the Igorot men are warriors. So they fight with this kind of custom.
5: โอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้ครับครูผู้ชายจะเต็มมากเลยอ่ะผู้ชายจะเต็มมากตอนแรกหนูว่าเฮ้ยผู้หญิงจะออกมาเป็นแบบเซ็กซี่หรือเปล่าแบบแนวแบบชาวเกาะอะไรอย่างเงี้ยคนเกาะครูเต็มกว่า
8: Okay, when you say I Sally do my, can you do it?
9: I Sally do my.
8: Very good.
9: Sally do my dy.
5: Sally do my
8: dy.
5: Dy.
8: Yes. Again.
9: I Sally do my.
8: 3, 4.
10: Left, close, and right.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. And back. 2, 3, 4, and 1.
11: ทำไม่ทันน่ะจังหวะมันเร็วมากอ่ะ
5: เร็วขาเร็วอะไรอ่ะนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่าเลย

0: มันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเราต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ให้ความสะดวกสบายกับเราแล้วก็ความแบบเวลคัมแบบกับเรามากๆเลยแล้วก็ thank you for all of you that nice and warm welcome us เลย so enjoy it ครูคุณกล้ากินได้ไงอ่ะ
2: ต้องลองต้องลอง
1: ใครมาก็ต้องมาลองนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นฟิลิปปินส
2: ์เถอะกล่าวว่ามาไม่ถึงฟิลิปปินส์
1: ถูกต้อง
2: เออ
3: I am in ASEAN
2: I am in ASEAN

0: มันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ
1: Very common when tourists come round, they take a try shot and they go round.
2: And who's
1: just
2: gonna
1: like your tut tut in Bangkok.
2: Who's gonna ride?
1: There's a rider. Oh, you can ride. Try it.
2: ผมต้อง
3: สวยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะน้องเป้คันไหนดี
4: เออผมว่าคันแรก
3: คันไหนคันไหนสีเหลืองนี้ใช่ไหมโอ้ยมีเบาะแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: อัมเป้ not that one this one
3: ฮะ
1: เอา yeah this one

0: Because usually it's just chicken and the chicken rice ball. These mm-hmm. two kind of dishes. Mm-hmm. That's yes. why they make it more choices. Mm-hmm. Add on asam fish and a black bean soup. But black bean soup is sold out today.
1: Black bean soup is sold out.
0: Now I want to teach you how to make it a ball.
1: Okay.
0: Squeeze it and roll it. Usually we'll make the rice ball right uh-huh. when it's hot.
2: Very hot. Yeah. This one cold already.
0: Oven hot. Oh. Then only we can make it under the ball rice.
1: Oh. Okay.
0: Very good.
1: This is not easy.
2: Yeah. Yeah.
1: Not easy.
0: For the rice ball, right? Before this is my grandmaster started first.
1: Who
0: started to sell it when like 40 years ago.
1: 40 years ago?
0: Yeah, when first starting, he's selling at the river, Melaka Riverside.
1: Melaka Riverside?
0: Yeah, Melaka Riverside. Yeah, it's beside the Melaka River. And then at the starting, right, a lot of sellers come and eat. And they did it without the curry, that's why they're using a hand. Oh. And we make it into bowl shape. And lastly, a very big one. It's not like this. Very big. That's why I eat it with a hand and with some sauce. Without
1: so
0: using
1: easy to stir, easy to make.
0: Yeah, easy to eat. Convenience.
3: I think it's a good thing.
4: พอทําเป็นบอลมันก็เสิร์ฟง่ายขึ้นเข้าใจเหตุผลแล้วว่าจะคิดว่าเวลานี้พอเดอะแฮนด์เล็กขาเลยนี่คือคนจีนแรกที่มาทําข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ก้อนกลมนะครับรุ่นมัน 50 ปีแล้วเป็นคนจีนที่มาใส่อยู่ในมะละกาแล้วก็ทําข้าวมันไก่ขายเพราะว่าทางสามีของเขาเนี่ยคือคุณตาของคุณจอนเขาต้องไปล่องเรือ ไปเป็นชาวประมงไปเก็บเรือหาปลาแล้วผมเขาก็เลยทำบิสเนสขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณจอเล่าให้ฟังว่ามันทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการปั้นเป็นก้อนนะครับ
5: thank you
4: very good chicken rice
5: very good
4: ฮอจี้ฮอจี้ฮอจี้ฮอจี้

0: ี้ก็ถึงเบอร์สี่นะครับครู
1: ค่ะแดงแดงไม่รู้ไม่แต่มีกันไกล
0: ครับผมกันไกลแล้วก็กระดาษ
1: กระดาษน่าจะเกี่ยวอะไรกับของที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะเพราะว่าข้างในก็เห็นมีเป็นกระดาษเหมือนกัน
0: เข้าไปดู
1: น่าจะลองเข้าไปดูดูนี่ของขายเต็มเลยอ่ะ
0: ฮัลโหล
2: เวลคัม
0: what is special here nice to meet you
2: we are doing a paper card for paper the card. traditional for arts we hope everybody can study and have to see what happened to the paper card
0: paper card
2: in Malacca
0: in Malacca but all in Chinese arts
2: yes it's a lot like red color is very good luck when a couple married they will stick double happiness to furniture for display for mirror is one of the good luck when they stick on everything in red color
1: เหมือนกับว่างานแต่งงานที่เราเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายลายมากเลยอ่ะ
0: มันดูตัดยากมาก It's all by handmade
2: yes
0: Oh.
2: Later, I will teach you how to cut it.
0: Okay. Yeah.
2: This is one of the. It's two birds. They are sing song with the double happiness.
1: Oh, so double you happiness. Cut it by yourself?
2: Yes.
0: Oh. It's fragile.
1: So how long does it take?
2: This one is the 6 hours. We have a more difficult, different time. This one is a normal one.
0: ยากมากเลยนะครับคุณแอม
1: ใช่ค่ะแล้วมันมีหลายขนาดมากเลยอ่ะในขนาดนั้น6ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ขนาดใหญ่ๆอ่ะเขาจะต
2: ้
1: องใช้เวลานานขนาดไหน
0: You do all by yourself?
2: Yes.
0: Oh. Wow.
2: Yeah. This is a fish, six fish inside.It's one of the feng shui in traditional. This design already 1,000 plus years old.
1: Oh.
2: Yeah.
0: The two fish?
2: No, six fish.
0: Six fish. Okay.
2: On the top here.
0: I can see. Mm-hmm.
2: Yeah. And we have a special guest order like this. The whole family, they have their own surname. Mm-hmm. This mother, father.Three sons.
0: How are they going to use it?
2: They're
0: going
2: to put it on the. Normally they frame it up.
0: Frame it up.
2: In the traditional, they will stick on the lantern. When you light up the candle, you can see the shadow.
0: Just like over there.
2: Yes. This is one of the traditional for arts.
0: I'm interested in your shirt. Okay. How do you start it? I mean, what is
2: We study from the book. Then the we book? Buy a lot of book from the bookshop.
0: Then but you buy, but you born here in Malacca.
2: Yeah, I was born in Malacca. Original Malacca. This already draw the dragons.
0: Dragon
2: is double, so it's two. But you need to fold the place like we need to cut everything in small first. Already draw four. So you just fold.
0: Four.
2: Then cut to half.
0: Oh, understand.
2: Then you open. Then you go inside to cut it. Yeah, you just turn the paper. Yeah, this is a simple one.
0: Simple one?
2: Yeah.
1: Simple.
0: Okay.
2: Yeah, this always.
0: So I have to fold and then
2: fold. Fold, then cut a little bit.
3: ครูครับทำไมครูทำได้ผมไม่ได้เรื่องเลยครับมีความสามารถทางด้านการตัดคัตติ้งเพราะครู
1: ไม่เลยต้องค่อยๆใจเย็นๆจริงๆนะ
0: โอ้ยยากมากอะไม่ไหวอะ
1: พับก่อนแล้วแบบเจาะเข้าไปให้มันเป็นตัดเป็นแบบให้มันเกิดช่องให้สอดกันไกลเข้าไปได้

0: main hall, but you see the drawing there. Mm-hmm. That's the life of Lord Buddha.
1: Oh.
0: You see the drawing? It's a journey. His journey is how he's got his enlightenment. All done by the Chinese craftsmen from China.
1: How long? Since?
0: Since it was built in 1648.
1: Oh.
0: Yeah, a long time.
2: What do you wish? What was
3: I wish the best way, or the leading way that I should go, the way I should spend my life.
2: 他又讲的怎样是他生活他的命。他叫他宽心的，在业中很好啊，就是全部。在业中，有没有保佑有点，有没有保佑？他叫他不用吗？在业中啊，他就写得很明了。啊，因为努力读而已。
4: สำหรับผมนะครับถามเรื่องงานเขาบอกว่างานผมเจอแบบว่าหนักแต่ว่าต้องสู้ครับผมให้ไปขอบอกว่าขอให้งานราบรื่นไปขอก่อนนะฮะ
0: So Pompey, you know why this is called Harmony Street now?
4: I don't know, but I will explain in Thai.
0: Please do.
4: In case I do it wrong.
0: Right. Go ahead.
4: เราเดินทางมาไม่ถึงประมาณไม่ถึง 200 เมตรนะครับผมด้วยจักรยานเราจะเห็นวัดทั้งหมด3วัดทั้ง3ศาสนาหมายความว่า เป็นตัวแทนของมาเลเซียนะครับที่มี3เชื้อชาติหลักๆอยู่ด้วยกันฮินดูอินเดียนะครับผมมาเลอิสลามแล้วก็คนจีนชาวปุ่นจีนด้วยใช่ครับผมส่วนสารนี้เรียกว่าฮาร์มอนีสตรีทเรียกว่าถนนรับรองดองมันก็กฎหมายที่กำลังพยายามจะร่างอยู่นี่ครับแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกัน3เชื้อชาติโดยที่ไม่ทะเลาะกันมานานแล้วอย่างเงี้ยอยู่อย่างแบบมีความสุขนะสงบสุขแล้วก็ต่างคนต่างก็มีแบบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองแต่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ใช่ครับผมต่างคนก็ไม่จำเป็นต้องว่า
3: คนมาเลอย่างเดียวที่เข้าศาสนาอิสลามไม่เกี่ยวคนจีนก็สามารถเข้าได้ด้วยนะครับ
4: แล้วแม้แต่ตัวแบบตึกสถาปัตยกรรมยังมีการผสมผสานกันนะคะก็แปลกดีนะครับที่มาสร้างกันในถนนสายเดียวกันใช่โอเคว
0: ีอาร์ดันเวลดูยูทิงค์ยูอาร์ดันฮะยีสยีสนัมเบอร์5อีสโอเวอร์ยูอาร์นัมเบอร์5อีสโอเวอร์ยีสวีแฮฟวันมอร์วันไฟนอลวัน
4: What is it?
0: I'm going to bring you to a very unique place, which is a Malay kampung, a village.
4: A village?
0: Right in the city center.
3: Mm-hmm.
0: But before we go, there's one condition.
4: Uh-huh.
0: Because this Malay kampung is so traditional, mm-hmm. they dress in a Malay fashion, Malay attire.
4: Uh-huh.
0: So we have got the clothes for you, and I need you to change and wear like that. Hi, Awa. I can't even recognize you. You look so lovely.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. That's very nice. And you look very beautiful. You look a sharp,
3: yeah.
0: Petite Malay girl.
4: เป็นสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะแต่งงานเขาบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่สำหรับเป็นสถานที่แต่งงานด้วยคือมีคนเหมือนกับมาขอใช้สถานที่นี้แต่งงานด้วยเพราะว่าเป็นบ้านมันยากแล้วเป็นครั้งแรกครับที่กินด้วยมือแบบจริงจังขนาดนี้ครับเพิ่งถ่ายรูปเราคนนึกว่าเราแต่งงานกันนะฮะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ เลือกสมัครสมาชิก อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่ตอนที่2ของฉลาดคิดพิชิตการอ่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสอนอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดนะคะหลังจากที่คุณครูทุกท่านชมคลิปการสอนของอาจารย์สุรยาไปแล้วก็จะเข้าใจว่าการอ่านในใจเนี่ยเป็นทักษะสำคัญที่จะพัฒนาความคิดความอ่านความฉลาดเฉลียวให้กับเด็กๆนะคะซึ่งการอ่านในใจเราสามารถแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเรียกว่าการอ่านออกค่ะการอ่านออกหมายถึงการเข้าใจตามตัวอักษรหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้นำเสนอค่ะส่วนการอ่านในขั้นที่3คือการอ่านได้อ่านได้หมายถึงการคิดในระดับที่สูงขึ้นเช่นตีความภาพพจน์ตีความสัญลักษณ์นะคะส่วนการวิเคราะห์เราอาจจะวิเคราะห์เป็นน้ำเสียงนะคะวิเคราะห์จุดประสงค์ค่ะและขั้นที่3เป็นขั้นการอ่านที่สูงที่สุดซึ่งเราจะต้องไปให้ถึงเรียกว่าการอ่านเป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่อ่านหรือคุณครูอาจคุ้นในชื่อว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณค่ะคุณครูต้องเป็นผู้อ่านที่ไปให้ถึงขั้นที่3คืออ่านเป็นเพราะว่าการที่คุณครูอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นั้นคุณครูจะสามารถประเมินคุณค่าสิ่งที่อ่านแล้วจะสามารถเลือกได้ว่าบทอ่านใดควรนำไปใช้สอนเด็กอย่างไรค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบทบาทในการเป็นครูคุณครูยังจะต้องมีจิตวิทยาของการอ่านเช่นวิเคราะห์ผู้เรียนเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอายุเท่าไหร่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเป็นเช่นไรนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือรวมไปถึงประสบการณ์ด้านภาษาด้วยค่ะว่าเด็กมีความสามารถด้านภาษามากน้อยแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือจิตวิทยาเบื้องต้นที่คุณครูจะต้องนำไปใช้ในการเลือกบทอ่านให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเองค่ะในวันนี้อาจารย์จะขอนำเสนอเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการคิดแล้วก็การจัดกิจกรรมการอ่านในห้องเรียน3เครื่องมือด้วยกันต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสามเครื่องมือที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่คำถามการใช้แผนผังแล้วก็การใช้กิจกรรมค่ะในส่วนของการใช้คำถามนะคะคุณครูทราบดีว่าหลังจากที่เราอ่านแล้วเนี่ยเรามักจะต้องมีคำถามมาถามเด็กๆ เพื่อเป็นการนำความคิดใช่ไหมคะความคิดคำถามเนี่ยมีหลายรูปแบบฝึกให้เด็กคิดได้แตกต่างกันนะคะอาจารย์จะขอนำเสนอคำถาม4รูปแบบด้วยกันดังนี้ค่ะ1คือคำถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธหมายถึงพอถามไปแล้วเด็กสามารถที่จะตอบ yes no ใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะคะคือตอบง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะคะแบบที่2เรียกว่าคำถามแบบให้เลือกตอบก็คือมีตัวเลือกเป็นกอไก่ถึงงองูหรือ ABC นั่นเองค่ะคุณครูอาจจะคิดว่าเอ๊ะคำถามแบบนี้นี่หรือกระตุ้นการคิดนี่คือคำถามที่จะเปิดการคิดให้กับเด็กๆหลังจากที่คุณครูสอนอ่านแล้วนะคะถ้าคุณครูถามคำถามที่มันยากหรือต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งนะคะคำถามเหล่านี้เด็กอาจจะรู้สึกว่าเขายากที่จะตอบแล้วเขาก็ไม่อยากจะกับเราดังนั้นถ้าคุณครูใช้คำถามประเภทตอบรับปฏิเสธหรือว่าให้เลือกตอบนะคะเด็กจะรู้สึกว่าเขาตอบได้ง่ายมากแล้วก็มีปฏิกิริยากับคุณครูมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การถามในขั้นที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะการใช้คำถามแบบต่อมาเรียกว่า 5W1H นะคะ 5W1H เชื่อว่าคุณครูเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะ6คำถามนี้เราใช้บ่อยในการที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านว่าเราสามารถจับใจความสำคัญของมันได้หรือไม่นะคะแล้วคำถามต่อมาเนี่ยอันนี้คือสำคัญสำหรับการฝึกคิดนะคะเรียกว่าคำถามปลายเปิดนะคะคำถามปลายเปิดมักจะมีการลงท้ายด้วยคำว่าอย่างไรเพราะเหตุใดหรือทำไมเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรนะคะอย่างนี้เรียกว่าคำถามปลายเปิดเด็กจะนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยอะไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครูมีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ให้คำชมเชยหากเด็กสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายแล้วก็หลายคนช่วยกันตอบนะคะแสดงว่าครูประสบความสำเร็จในการถามคำถามค่ะเพราะว่าเด็กได้กระตุ้นการคิดไปด้วยกันค่ะนี่คือเครื่องมือแรกนะคะคือเครื่องมือที่ใช้คำถามในการกระตุ้นการคิดและเครื่องมือต่อมาค่ะคุณครูคือแผนผังกราฟิกนะคะแผนผังกราฟิกเนี่ยคุณครูเคยเห็นมาแล้วว่ามันมีมากมายรูปแบบมีความหลากหลายมากเลยนะคะประโยชน์ของมันคืออะไรคะประโยชน์ของมันคือช่วยในการจัดระบบความคิดค่ะจัดเรียงความคิดให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างตอนนี้นะคะถ้าสมมุติอาจารย์วนิดาคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณครูจะมองเห็นไหมคะว่าอาจารย์คิดอะไร
คุณครูมองไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้แผนผังความคิดเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีลำดับขั้นตอนยังไงมีเป็นระบบระเบียบเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะและแผนผังกราฟิกที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะพูดคร่าวๆนะคะก็คือแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมนะคะมีการกำหนดหัวข้อไว้ที่ตรงกลางนะคะหัวข้อใหญ่ตกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหัวข้อย่อยกระเพื่อมออกเหมือนวงน้ำหรือว่าใยแมงมุมเราเรียกว่าแผนผังใยแมงมุมค่ะหน้าตาแบบนี้มีหลายคนมักจะสับสนกับแผนผังความคิดนะคะซึ่ง

คนละรูปแบบกันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า mind map หรือแผนผังความคิดแผนภาพความคิดนี้นะคะมันจะแตกออกเหมือนเซลล์ประสาทมีกิ่งแก้วแล้วก็มีเส้นเล็กๆแตกออกไปแล้วก็มีหลักการในการเขียนที่มีความแตกต่างกันค่ะแผนผังต่อมานะคะเรียกว่าแผนผังมโนทัศน์ค่ะแผนผังมโนทัศน์แบบนี้นะคะตามสำนักงานไหนๆคุณครูก็จะเห็นเช่นอยู่ที่โรงเรียนของตัวเองคุณครูก็อาจจะเห็นนะคะว่าแผนผังที่บอกบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูหัวหน้าฝ่ายต่างๆไล่เรียงลงมานะคะมักจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้แผนผังมโนทัศน์เราก็จะเห็นถึงการเรียงลำดับหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยตัวอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ใช้หัวข้อใหญ่ว่าประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นหัวข้อใหญ่แล้วแยกออกไปเป็น4ภาคคือเหนือกลางอีสานใต้แล้วหัวข้อย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นภาคเหนือประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรคะเช่นเชียงใหม่แพร่น่านภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพปทุมธานีอยุธยาแบบนี้เป็นต้นค่ะแผนผังแบบนี้นะคะมันดูง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าอะไรคือเฮดของมันคือหัวข้อใหญ่แล้วก็ย่อยเรียงลงมาคืออะไรรูปแบบแบบนี้นะคะคุณครูสามารถไปประยุกต์ใช้ในการสอนวรรณคดีก็ได้นะคะเพราะว่าวรรณคดีบางเรื่องตัวละครเยอะมากเลยเช่นเรื่องอะไรคะคุณครูรามเกียรติ์หรืออีเหนาขุนช้างขุนแผนนะคะตัวละครเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่ารุ่นไหนคือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นไหนคือพ่อแม่หรือลูกหลานเหลนโหลนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราประยุกต์ใช้เครื่องมือในลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเห็นลำดับชั้นในการสืบทอดทายาทได้ชัดเจนขึ้นด้วยและต่อไปค่ะคุณครูเราเรียกว่าแผนผังก้างปลานะคะมันจะมีความแตกต่างกับแผนผังมโนทัศน์เล็กน้อยแผนผังมโนทัศน์คือหัวข้อใหญ่แล้วก็ขยายลงมาข้างล่างแต่ถ้าแผนผังก้างปลาหัวข้อมันอาจจะอยู่ด้านขวาแล้วขยายไปที่ด้านซ้ายหรือว่าอาจจะอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วขยายมาที่ด้านขวานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณครูเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็หัวข้อที่คุณครูต้องการที่จะคุยกับเด็กๆนะคะต่อมาเรียกว่าแผนผังแบบ T-chart ค่ะคุณครูดูยังไงว่าเป็น T-chart นะคะหน้าตาที่อาจารย์ใส่มาอาจจะดูเป็นเหมือนตารางนะคะแต่อาจารย์ทำเส้นสีแดงๆไว้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้เนี่ยคือลักษณะเหมือนตัว T นะคะ T-chart นะคะมีประโยชน์ในการที่เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันเช่นนะคะฝั่งนึงเป็นอาหารสุขภาพอีกฝั่งนึงพูดถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเราก็จะเปรียบเทียบอาหารทั้ง2 อย่างนี้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเช่นอาหารสุขภาพต้องมีสารอาหารครบถ้วนส่วนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือสารอาหารต้องไม่ครบถ้วนแน่นอนนะคะอาหารสุขภาพเน้นสุขภาพแต่อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเน้นรสชาติค่ะอาหารสุขภาพไขมันต่ำนะคะส่วนอาหารไม่ดีต่อสุขภาพก็ต้องไขมันสูงนะคะมีน้ำตาลมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะคะพวกนี้โอ้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่อร่อยมากเลยนะคะเช่นอะไรคะไอศกรีมกินเค้กน้ำแบบนี้เด็กๆชอบมากอย่างนี้เรียกว่าอาหารไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วคุณครูก็ชวนเด็กพูดคุยต่อเนื่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวนไดอะแกรมคือเป็นวงกลม2วงที่มันซ้อนกันอยู่จะทำให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สิ่งที่มีร่วมกันเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างมาตรงนี้คือฝั่งนึงเป็นสัตว์บกอีกฝั่งนึงเป็นสัตว์น้ำนะคะฝั่งที่เป็นสัตว์บกหมายถึงสัตว์ที่ดำรงชีพหากินอยู่บนบกหากลงไปอยู่ในน้ำนานๆนะคะแช่อยู่ในน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะตายก็ถามเด็กๆมาเลยสัตว์บกมีอะไรบ้างเด็กๆก็อาจจะตอบมาว่านะมีสุนัขมีแมวช้างหนูกระต่ายเหล่านี้เป็นสัตว์บกนะคะส่วนสัตว์น้ำมีอะไรคะเช่นปลากุ้งวาฬปลาหมึกกั้งนะคะพวกนี้เป็นสัตว์น้ำอาศัยดำรงชีวิตอยู่ในน้ำค่ะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมีสัตว์อีกประเภทนึงที่เรียกว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ได้ทั้งในน้ำและก็บนบกนะคะเช่นอะไรคะกบอึ่งอ่างเขียดจระเข้แบบนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าเวนไดอะแกรมที่จะทำให้เราเห็นเปรียบเทียบทั้งที่มันต่างกันแล้วก็มีร่วมกันด้วยนะคะแผนผังอีกแบบค่ะที่จะใช้จัดเรียงลำดับความสัมพันธ์เช่นบอกว่าอะไรเป็นเหยื่อของอะไรหรือลำดับเหตุการณ์ก่อนหน้าไปหลังได้นะคะเราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะแผนผังลูกโซ่ตามที่คุณครูเห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นแผนผังลูกโซ่ที่ทำให้เห็นถึงการเป็นเหยื่อนะคะเช่นแพลงต้นพืชนะคะเป็นอาหารของแพลงต้นสัตว์แพลงต้นสัตว์เป็นอาหารของแมลงลูกปลาเป็นอาหารของปลาใหญ่และปลาใหญ่เป็นอาหารของมนุษย์สิ้นสุดอยู่แค่มนุษย์อย่างเงี้ยนะคะมีการโยง

ันไปแบบนี้เราเรียกว่าแผนผังลูกโซ่ค่ะส่วนถ้าคุณครูจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นวงกลมนะวนกันแบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรค่ะอย่างเช่นวัฏจักรของน้ำใช่ไหมคะน้ำอยู่ในแม่น้ำมีการระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆนะคะมีการควบแน่นตกลงมาใส่แม่น้ำแล้วก็กลับคืนไปที่สายน้ำเหมือนเดิมอย่างนี้คือวนเป็นวัฏจักรนะคะก็จะไม่ใช่ลูกโซ่นะคะคนละแบบกันค่ะคุณครูไปปรับใช้เลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลยนะคะแผนผังเหล่านี้จะช่วยจัดลำดับความคิดแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยได้พูดคุยกันได้สนุกสนานเชียวค่ะต่อมาค่ะคุณครูใช้แค่คำถามใช้แค่แผนผังไม่พอนะคะการใช้กิจกรรมในชั้นเรียนก็ส่งเสริมการคิดได้ค่ะเช่น PMI ค่ะ PMI P ย่อมาจาก plus หมายถึงว่าการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วมองสิ่งนั้นในมุมบวกนะคะเพื่อที่จะหาข้อดีของมันหาแค่มุมบวกไม่พอเราต้อง M minus นะคะก็คือมองในมุมลบแล้วก็หาข้อเสียของมันด้วยแล้วก็ I นะคะ PMI ใช่ไหมคะ I มาจาก interest นะคะก็คือข้อเสนอแนะอื่นๆนะคะในสถานการณ์นั้นนะคะมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจนะคะกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ PMI จะมีข้อดีในการที่ฝึกให้เด็กคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็มีอะไรอื่นๆหรือไม่เพื่อที่จะเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดโดยใช้เหตุผลไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะนี่ก็คือกิจกรรมแรกนะคะต่อมาค่ะ Six Hats นะคะที่ด้านหน้าคุณครูจะเห็นนะคะว่ามีหมวกวางอยู่6ใบและหมวก6ใบนี้มี6สีด้วยกันนะคะนี่เป็นแนวคิดนะคะเรียกว่าเป็นเทคนิคของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะคะที่หมวกแต่ละใบเนี่ยจะต้องคิดในรูปแบบที่ต่างกันนะคะเช่นหมวกสีขาวก็คือการหาข้อเท็จจริงจากสารที่เรารับมานะคะถ้าเปรียบกับการอ่านก็คือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนให้ไว้คืออะไรคนตอบต้องใส่หมวกสีขาวนะคะถ้าสีเหลืองคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะของสิ่งดีๆหมวกสีดำคิดถึงด้านลบนะหมวกสีแดงบอกความรู้สึกออกมาโดยไม่ต้องมีเหตุผลนะหมวกสีเขียวเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่มันผลิยอดนะคะสิ่งที่แตกใหม่สิ่งที่เกิดใหม่นั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วหมวกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเป็นการควบคุมความคิดเป็นองค์ความรู้เป็นการรวบยอดความคิดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมียกตัวอย่างการใช้ในตัวอย่างที่ต่อจากนี้ไปอีกนะคะกิจกรรมต่อมาค่ะที่สามารถนำไปใช้แล้วกระตุ้นการคิดในห้องเรียนได้อย่างดีไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับไหนนะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องมีสังคมค่ะเราเชื่อว่าเมื่อเด็กอ่านเสร็จนะคะถ้าต่างคนต่างคิดเขาก็จะได้เรียนรู้แค่ความคิดของตนเองนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กมีการมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะต่างคนต่างคิดต่างคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะมีมุม

ทำให้เด็กช่วยกันคิดได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องมือที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะซึ่งที่พูดไปมีอะไรบ้างนะคะมีการใช้คำถามมีการใช้แผนผังแล้วก็มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วมนะคะต่อไปค่ะจะขอนำเสนอบทอ่านนะคะที่เรียกว่าเป็นบทอ่านที่เลือกมาสำหรับเด็กๆเป็นบทอ่านง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองอ่านไปพร้อมกันนะคะชื่อเรื่องว่าเด็กน้อยแสนดีค่ะฉันอยู่ในท้องพ่อคอยประคองแม่ต้องระวังไม่ให้กระเทือนทุกเดือนเฝ้าหวังลูกมีกำลังสุขจังชื่นใจเมื่อฉันเกิดมาร้องแว้ลืมตาเห็นหน้าใครๆรุมหน้าล้อมหลังระวังฉันไว้พ่อแม่อยู่ใกล้ไม่ห่างสักทีฉันหิวได้กินนมแม่หวานลิ้นไม่สิ้นชีวีถึงยามเจ็บไข้แม่ไม่รอรีรักษาลูกนี้ด้วยมีเมตตาพอโตขึ้นหน่อยไม่ทันใช้สอยคอยเร่งลูกยาให้ไปโรงเรียนเร่งเพียรศึกษาเพื่อมีวิชาสมค่าของคนเช้าก่อนจะไปฉันยกมือไหว้จะไม่ซุกซนตั้งหน้าอ่านเขียนเรื่องเรียนไม่บ่นเพื่อให้ได้ผลฝึกฝนทั้งวันกลับมาถึงบ้านยกมือประสานกราบมารดาพลันบิดาด้วยแล้วช่วยแข็งขันทำงานทั้งนั้นไม่หวั่นหนักเบาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนน่าอยู่ดูไม่อับเฉางานใดช่วยได้ไม่นั่งซบเซารีบเร่งทำเข้าพ่อแม่เบาแรงเสร็จเรื่องต่างๆอาบน้ำขัดล้างร่างกายทุกแห่งสะอาดสดใสแล้วไปจัดแจงเช็ดตัวให้แห้งทาแป้งแต่งตัวนั่งทำการบ้านทำเสร็จตรวจทานดูงานจนทั่วฝึกอ่านอีกนิดไม่คิดเรื่องชั่วเรื่องเรียนไม่กลัวหรือมัวรีรอถ้าฉันโตใหญ่มีวิชาไว้ไม่ลำบากหนอทำมาหากินมีทรัพย์สินพอจะเลี้ยงแม่พ่อขอตอบแทนคุณค่ะพอคุณครูอ่านจบบทนี้แล้วหน้าที่ของคุณครูคืออะไรคะหน้าที่ของคุณครูก็คือต้องพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่อ่านนะคะว่าคุณค่าของสิ่งที่อ่านในเรื่องนี้คุณครูต้องการที่จะให้เด็กขบคิดในประเด็นอะไรใช่เรื่องของฉันทรักหรือเปล่านะคะคุณครูอาจจะตอบว่าอันนี้คืองานเขียนประเภทร้อยกลองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ฉันทรักของมันไหมนะคะต้องเรียนรู้เรื่องความสนอไหมใช่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าร้อยกลองเราสามารถที่จะพิจารณาคุณค่าเนื้อหาหรือแนวคิดได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณครูคิดว่าเด็กระดับเนี้ยคุณครูจะเอาเรื่องของความคิดเอาเรื่องของข้อคิดมาใช้ในห้องนี่คือคุณค่าที่คุณครูต้องการมอบให้กับเด็กๆ ก็นำไปสู่การออกแบบการสอนเลยค่ะในการออกแบบการสอนนะคะแน่นอนคุณครูจะต้องมีสเต็ปในการสอนตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะคุณครูอาจจะมองแล้วว่าคุณครูจะสอนเรื่องนี้แหละโดยที่คุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนให้มันน่าสนใจอาจจะมีวิธีการพูดคุยกับเด็กนะคะชวนเด็กพูดคุยเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะเช่นนะคะเด็กๆที่บ้านเนี่ยเวลาหนูกลับจากโรงเรียนแล้วหนูทำอะไรช่วยพ่อแม่บ้างอย่างเงี้ยนะคะเด็กก็อาจจะตอบมาไม่มีถูกมีผิดขอให้ตอบมานะคะการตอบก็คือการที่เด็กได้คิดได้ช่วยและคุณครูชมเชยนะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจแล้วก็เชื่อมโยงสู่สิ่งที่จะอ่านได้นะคะหรือถ้าคุณครูไม่ใช้การถามคุณครูก็อาจจะมีสถานการณ์ตัวอย่างเช่นเป็นข่าวที่กำลังอยู่ในกระแสนะคะมีความน่าสนใจเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะที่ต้องกลับจากโรงเรียนในตอนเที่ยงนะคะเพื่อที่จะไปที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านพ่อแม่สมมุติว่าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เด็กต้องดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีอย่างนี้เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถนำเข้าได้หลายวิธีหลังจากนั้นก็สู่ในช่วงของขั้นสอนนะคะขั้นสอนแน่นอนคุณครูจะต้องให้เด็กอ่านนะคะบทอ่านนี้คุณครูจะให้อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจคะถ้าเป็นบทอ่านร้อยกลองคุณครูสามารถให้เด็กอ่านออกเสียงได้นะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัมผัสด้วยเด็กก็จะได้รับความสนอของเสียงของการเล่นสัมผัสไปด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเน้นในตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของความคิดหนึ่งเลยพออ่านเสร็จเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่นะคะบทอ่านเรื่องนี้เวลาอ่านถ้าอ่านทีเดียวจบ
อาจจะรู้สึกว่ายาวเด็กอาจจะวอกแวกมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะคุณครูอาจจะต้องเรียกสติเด็ก

เช่นอ่านจบเป็นวรรคๆหรืออ่านจบเป็นตอนแล้วก็ชวนพูดคุยสนทนาเพื่อเช็คการติดตามเรื่องของเด็กๆว่าเขาเข้าใจเรื่องหรือไม่นะคะหรือไม่เช่นนั้นคุณครูอาจจะรู้สึกว่าเด็กของคุณครูเนี่ยเก่งเขามีสมาธิในการรับสารถ้าเช่นนั้นก็อ่านจนจบทีเดียวแล้วก็มาเช็คการเข้าใจด้วยการถามตอบก็ได้นะคะเอาทำทีหลังก็ได้นะคะสำหรับอาจารย์นะคะคราวนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันสามารถที่จะใช้แผนผังกราฟิกเพื่อที่จะฝึกการคิดให้กับเด็กๆ3แผนผังดังนี้นะคะ1ก็คือแผนผังลู่แผนผังมโนทัศน์แล้วก็แผนผังทีชาร์ตค่ะเรามาดูที่แผนผังลูกโซ่กันก่อนนะคะนี่ค่ะคือหน้าตาของแผนผังลูกโซ่นะคะหน้าตาสวยงามแบบนี้เด็กๆจะอยากเรียนไหมคะเด็กๆอาจจะมีฝีมือวาดภาพได้สวยงามแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นอาจารย์จรรยาวรรณวาดมาให้นะคะก็จะสวยเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของเรื่องที่อ่านได้ว่าเด็กเข้าใจเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเด็กตอบมาได้แบบนี้นะคะลำดับเรื่องว่าเรื่องราวของเด็กน้อยแสนดีเนี่ยเป็นการพูดคุยว่าตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์พ่อแม่ดูแลทนุถนอมพอคลอดออกมาเป็นทารกตัวน้อยพ่อแม่ปกป้องดูแลพอเป็นเด็กหน้าที่ของเด็กก็คือต้องตั้งใจเรียนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูใช่ไหมคะภาพการ์ตูนก็จะเห็นว่า AAA ที่คิด AA หมายถึงแบบตั้งใจเรียนเรียนให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพอโตขึ้นนะคะเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ของเด็กน้อยแสนดีก็คือทำงานดูแลพ่อแม่ค่ะเห็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูแบ่งกลุ่มให้เด็กแล้วให้เด็กเขียนเป็นลูกโซ่แบบนี้แล้วเด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แบบนี้แสดงว่าเข้าใจเรื่องไหมคะอย่างนี้เข้าใจเรื่องนะคะต่อไปเราไม่อยากจะให้เด็กแค่เข้าใจเรื่องไม่พอแต่อยากให้เด็กฝึกการวิเคราะห์นะคะเราอาจจะใช้แผนผังมโนทัศน์มาเช่นคุณครูอาจจะมองว่าอยากจะให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้บทบาทของการเป็นเด็กน้อยแสนดีซึ่งคุณครูก็อาจจะแตกหัวข้อมาว่าที่บ้านเขาต้องวิเคราะห์ว่าที่บ้านบทบาทต้องเป็นยังไงที่โรงเรียนบทบาทต้องเป็นเช่นไรและที่สังคมอีกด้วยนะคะคุณครูแตกออกมาเป็น3หัวข้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แผนผังมโนทัศน์มาช่วยเวลาคุณครูเล่นกิจกรรมคุณครูอาจจะไปทำติดไว้ที่หน้าชั้นเรียนแล้วให้เด็กช่วยกันคิดกันตอบแล้วก็ค่อยๆเขียนทีละข้อลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ค่อยๆมานำเสนอทีละกลุ่มก็ได้ค่ะโอเคในตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กดีหน้าที่ที่บ้านคิดวิเคราะห์คิดช่วยกันหน้าที่ที่บ้านต้องทำความสะอาดช่วยพ่อแม่นะคะทำกับข้าวหรือเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะไปโรงเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะนอกจากนั้นนอกจากตั้งใจเรียนอาจจะมีช่วยเหลืองานคุณครูยกสมุดช่วยคุณครูนะลบกระดานช่วยคุณครูหรือไม่ถ้าเด็กตอบได้แบบนี้นะคะน่าชื่นชมมากแล้วคุณครูจะชวนพูดคุยในประเด็นด้านศิลธรรมได้เยอะมากเลยนะคะแล้วต่อมาด้านสังคมเด็กจะต้องทำยังไงเด็กก็อาจจะตอบมาว่าก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเช่นอะไรคะคุณยายกำลังจะข้ามถนนอย่างนี้แล้วแบบมันอันตรายอย่างเงี้ยเด็กสามารถที่จะช่วยได้ไหมในวัยของเขาแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือทำตามบทบาทที่เขาทำได้นะคะหรือพูดจาน่ารักกับคนอื่นมีความซื่อสัตย์หากไปซื้อของแล้วแม่ค้าทอนเงินมาเกินก็ต้องคืนไปด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเกิดเราได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากเด็กๆจะรู้สึกว่าเด็กๆมีมุมที่น่ารักแล้วเราควรจะให้กำลังใจชื่นชมเขานะคะก็จะมีประเด็นที่คุยกันได้อีกเยอะเลยค่ะหรือคุณครูอยากจะให้เด็กฝึกการเปรียบเทียบก็ได้นะคะการคิดมีหลายแบบนะมีคิดเปรียบเทียบคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้คือเรื่องของการคิดเปรียบเทียบนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์จะใช้ทีชาร์ตในการเปรียบเทียบนะคะฝั่งนึงให้คิดซิว่าเด็กดีเป็นยังไงบ้างจึงจะเรียกว่าเด็กดีแล้วเด็กไม่ดีล่ะยังไงจึงจะเรียกว่าเด็กดีนะคะประโยชน์ของการคิดแบบนี้เขาก็จะได้มาเปรียบเทียบกับตัวเขาเองด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในฝั่งไหนกันแน่นะคะวิธีการของอาจารย์คือนะคะกล้องช่วยซูมด้วยนะคะอาจารย์คิดว่านะคะในชั้นเรียนของอาจารย์เนี่ยมีเวลาน้อยนะคะดังนั้นอาจารย์คิดคำไว้ให้เสร็จสรรพเลยอาจจะเป็นคำหรือเป็นวลีนะคะใส่ไว้อย่างนี้ค่ะคุณครูนี่อันนี้คือจะให้เด็กเขียนตอบคิดเองก็ได้แต่อาจารย์วนิดาคิดว่าเวลามันน้อยก็เลยทำมาเป็นบัตรคำแบบนี้นะคะทำมาเป็นบัตรคำแล้วเวลาคุณครูไปใช้นะคะคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการทำกิจกรรมการแข่งขันกันนะคะมีการจับเวลานะคะกลุ่มไหนที่เร็วแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดก็เป็นกลุ่มชนะไปแล้วคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นบัตรเหล่านี้ด้วยนะคะปิดไว้ไม่ให้เห็นค่ะแล้วก็ต้องสับเปลี่ยนหน้าที่กันออกมาด้วยนะคะคนนึง
ไปเสียบไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็วนกลับไปให้เด็กคนอื่นๆในกลุ่มมาเสียบบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าอาจารย์เปรียบเทียบเด็กดีกับเด็กไม่ดียังไงบ้างล้อการบ้านนะคะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมคะมารยาทดีเป็นเด็กดีค่ะขี้เกียจเป็นเด็กไม่ดีขยันเป็นเด็กดีนะคะสะอาดเป็นเด็กดีค่ะพูดหยาบคายเป็นเด็กไม่ดีนะคะทำการบ้านเป็นเด็กดีตรงนี้กระเป๋าผนังเรามีติดเล็กน้อยนะคะคุณครูเวลาทำคุณครูก็ระมัดระวังนะคะไม่มีมารยาทเป็นเด็กแน่นอนเป็นเด็กไม่ดีนะคะสกปรกนะคะสกปรกเป็นเด็กไม่ดีนะคะแล้วสุดท้ายพูดจาไพเราะเป็นเด็กดีค่ะแบบนี้ค่ะคุณครูถ้าคุณครูเอาไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีเรื่องของเงื่อนไขที่คุณครูกำหนดเข้ามาเช่นเรื่องของเวลานะคะเรื่องของการแบ่งหน้าที่กันเรื่องของการให้คะแนนแบบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศที่สนุกสนานได้นะคะของรางวัลที่คุณครูให้ไม่จำเป็นต้องเป็นขนมนมเนยหรือซื้อหามาแพงนะคะคุณครูอาจจะให้คำชมเชยหรือว่าสะสมเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแท่งสีที่มันเพิ่มยาวขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณครูจะเห็นว่านะคะเวลาที่เราเอาบัตรคำเหล่านี้นะคะมาเสียบในกระเป๋าผนังแล้วมันจะเป็นมีลักษณะเป็นคู่กันนะคะเช่นทำการบ้านหลอกการบ้านมีมารยาทนะคะไม่มีมารยาทขยันขี้เกียจเหล่านี้นะคะเนี่ยอันนี้คือลักษณะของการเปรียบเทียบค่ะแล้วคุณครูสามารถที่จะชวนเด็กพูดคุยได้อีกมากมายเลยค่ะและนี่ก็คือแผนผังนะคะที่เอามาใช้กับเรื่องเด็กน้อยแสนดีค่ะหลังจากที่คุณครูฝึกเด็กคิดเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นของการสรุปนะคะดังนั้นคุณครูอาจจะมอบหมายงานอื่นๆให้กับเด็กก็ได้นะคะเช่นกลับไปทบทวนดูตัวเองซิว่าตัวเองเนี่ยมีบทบาทที่บ้านที่เรียกว่าเด็กน้อยแสนดีอย่างไรแล้วมานำเสนอด้วยรูปแบบใดก็ได้คุณครูเช่นนะคะจัดบอร์ดนิทรรศการได้ไหมพูดคุยหน้าชั้นเรียนนำเสนอด้วยการพูดได้ไหมหรือเขียนเรื่องได้ไหมหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นนะคะอาจจะมีการพูดเสียงตามสายพูดหน้าเสาธงอันนี้คุณครูก็สามารถเชื่อมโยงไปได้นะคะเรื่องต่อมาค่ะคุณครูเรื่องต่อมาชื่อเรื่องว่าควายค่ะอ่านพร้อมกันนะคะควายเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมมนุษย์นำควายมาเลี้ยงไม่น้อยกว่า 5,000 ปีโดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษาเช่นภาษามาเลเรียกว่ากลาบาวภาษาฟิลิปปินเรียกว่าคาราบาวภาษาเขมรเรียกว่ากระบือคำว่ากระบือในภาษาไทยถือเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียกควายแต่คำไทยแท้ๆนั้นคือควายควายเป็นสัตว์คู่ใจของชาวนาไทยมาช้านานควายที่เลี้ยงเพื่อใช้งานในไร่นานี้คือควายปลักเหตุที่ชื่อควายเพราะควายปลักเพราะชอบนอนในปลักที่เป็นหลุมดินเละๆการที่ชอบทำอะไรซ้ำๆซากๆเช่นนอนที่เดิมเดินทางเดิมถ่ายมูลที่เดิมมีความบึกบึนแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยกินง่ายอยู่ง่ายเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคยไม่ชอบอยู่ตามลำพังด้วยนิสัยและพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำซากและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงทำให้มนุษย์ประโยชน์ของควายและนำควายมาใช้งานในการเตรียมดินโดยใช้ควายเดินวนเวียนเหยียบย่ำในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมดินและดินเป็นโคลนตมในการหักร้างถางพงก็ให้ควายเดินเหยียบย่ำบริเวณที่ต้องการหักร้างถางพงนั้นๆให้เป็นแปลงปลูกข้าวนอกจากนี้ยังใช้แรงงานควายในการลากเกวียนได้อีกด้วยเนื่องจากควายมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ช่วยประหยัดแรงงานและช่วยเตรียมดินปลูกข้าวแล้วควายยังเลี้ยงดูง่ายแข็งแรงอดทนไม่ดุร้ายเชื่อฟังคำสั่งควายจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลือกใช้งานในไร่นานะคะนี่ก็คือบทอ่านที่คุณครูจะเลือกมาใช้นะคะคุณครูก็ต้องวิเคราะห์ดูนะคะว่าคุณค่าของบทอ่านนี้คืออะไรแน่นอนคุณครูอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าอ๋อนี่มันเป็นงานประเภทที่ให้ความรู้จัดเป็นงานสารคดีที่มีการเขียนในลักษณะของความเรียงแบบย่อๆสั้นๆเพื่อให้มันจบในหน้าเดียวนะคะดังนั้นคุณครูวิเคราะห์ว่า
เมื่อมันเป็นงานสารคดีที่ครูเลือกมาแล้วว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ฉะนั้นสิ่งที่เด็กจะต้องได้แน่นอนคือความรู้

คะดังนั้นการจับใจความสำคัญการได้ข้อเท็จจริงจากเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะการออกแบบกิจกรรมแน่นอนคุณครูออกแบบให้ครบตั้งแต่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปนะคะการอ่านงานประเภทร้อยแก้วถ้าเป็นเด็กในชั้นป.4 ป.5 ป.6 บางทีเด็กอาจจะสามารถอ่านในใจแล้วคุณครูก็กำหนดเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่ก่อนที่จะให้เด็กอ่านคุณครูนำเข้าให้มันน่าสนใจนะคะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไรคะทำยังไงให้เด็กได้คิดคะเช่นใช้ภาพค่ะคุณครูอาจจะมีภาพนะคะมีภาพควายตัวหนึ่งขึ้นมาขอใช้คำว่ากระบือแล้วกันนะคะมีกระบือตัวหนึ่งขึ้นมาเอ๊ะคุณครูขามันไม่ชวนคิดตรงไหนเลยคุณครูอาจจะมีภาพมีกระดาษมาปิดไว้แล้วค่อยๆเปิดทีละส่วนนะคะเช่นเห็นจมูกก่อนไหมเห็นกีบเท้าก่อนไหมค่อยๆเปิดไปทีละส่วนให้เด็กฝึกจินตนาการนะคะแล้วเด็กตอบได้ไหมว่าภาพที่เขาเห็นนี่คืออะไรคือกระบือหรือไม่แล้วก็ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับกระบือนะคะหรือคุณครูบางท่านชอบร้องเพลงนะคะอยู่ที่ราชภัฏก็จะมีอาจารย์ที่ชอบร้องเพลงแล้วก็จะนำเข้าด้วยบทเพลงเราชาวนาอยู่กับควายพอเสร็จงานไทยเราจูงฟุ้งควายคืนบ้านเฮ้ยๆนะคุณครูไปปรับใช้ได้นะคะเอาอะไรก็ได้ที่มันนำแล้วให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจที่ดีกว่าแบบเข้าไปเงียบๆเอาเปิดหนังสือหน้าที่13อ่านแบบนี้มันไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กรู้สึกผ่อนคลายฝึกการคิดมันก็จะเริ่มเปิดสมองนะคะต่อไปค่ะเรามาฝึกเด็กคิดนะคะแน่นอนพอบอกว่ามันเป็นสารคดีคือตัวความรู้ดังนั้นคุณครูอาจจะให้เด็กเน้นที่การตอบคำถามจากการอ่านโดยเล่นเป็นเกมค่ะคุณครูกำหนดคำถามขึ้นมาแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆใครตอบคำถามได้ถูกใครตอบคำถามได้ไวนะคะอันนี้ก็จะได้คะแนนไปแล้วก็เป็นการเช็คความเข้าใจจากเด็กๆอีกด้วยนะคะถ้าคุณครูไม่เน้นฉันไม่อยากได้แค่การจับใจความสำคัญเท่านั้นแต่อยากฝึกเด็กคิดด้วยใช้อะไรดีคะในที่นี้อาจารย์ขอนำเสนอการใช้คำถามหมวก6ใบควบคู่กับการใช้ Mind Map ค่ะหน้าตาของ Mind Map เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะการใช้ Mind Map นะคะก็คือการที่เด็กคิดหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการนะคะมีหมวกทั้งสีขาวคือข้อเท็จจริงสีแดงคือความรู้สึกสีดำคือข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นสีเหลืองก็คือมุมบวกสีเขียวคือจินตนาการหรือว่าการมองอนาคตการประยุกต์และสีฟ้าคือการสรุปนะคะอันนี้แตกให้เห็นว่าคำถามที่ใช้เป็นอะไรแต่เวลาใช้คุณครูต้องตัดออกมาเป็นคำคำค่ะคำที่จะอยู่ใน Mind Map เนี่ยควรจะตอบเป็นคำๆที่ไม่สามารถฉีกได้อีกนะคะยิ่งสั้นยิ่งกระชับเท่าไหร่ภาพที่เราใช้มันเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเอาล่ะค่ะคุณครูกำหนดหัวข้อออกมาว่าฉันจะทำเป็น Mind Map นะแล้วก็ใช้กิจกรรมหมวก6ใบเข้าไปคุณครูอาจจะแบ่งเด็กออกเป็น6กลุ่มนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งหมวกสีขาวเลยนะคะเด็กกลุ่มหนึ่งสีแดงเลยค่ะเด็กแต่ละกลุ่มก็จะใช้หมวกคนละสีกันแล้วก็คิดกันคนละรูปแบบพอคิดเสร็จก็เอาคำตอบมารวมกันติดตรงที่กระดานก็ได้นะคะมีการนำเสนอความคิดของเขาแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างนะคะสีขาวนะคะเช่นการอ่านจากเรื่องควายเมื่อสักครู่คุณครูอาจจะถามว่าลักษณะอย่างไรของควายที่ทำให้ชาวนาเนี่ยนิยมใช้ควายในการทำไร่ไถนาอันนี้คือเอาข้อเท็จจริงจากเรื่องมาเด็กก็ตอบว่าแข็งแรงทำอะไรซ้ำๆกินอยู่ง่ายแบบนี้เป็นต้นหรือเปลี่ยนไปเป็นคำถามอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ใช้เรียกควายในภาษาอื่นๆก็ได้อันนี้ถือเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อมาสีแดงค่ะสีแดงเช่นถามว่าเด็กๆชอบไหมในการที่ใช้ควายไถนาเด็กอาจจะตอบชอบก็ได้เพราะว่าควายมันน่ารักแต่อีกกลุ่มนึงอาจจะบอกไม่ชอบเลยมองว่าเป็นการรังแกสัตว์แบบนี้ก็ไม่ผิดค่ะคำถามที่3คือสีดำนะคะก็คือมองในมุมลบอาจจะถามว่ามองว่าการใช้ควายในการไถนาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงบ้างมุมลบคืออะไรเด็กก็จะต้องคิดแต่มุมลบของการใช้ควายไถนาเท่านั้นเช่นมันทำงานช้าทำแล้วก็เหนื่อยคนก็เหนื่อยควายก็เหนื่อยแล้วเรายังต้องดูแลมันอีกเราไม่สามารถที่จะทิ้งขว้างมันได้นะคะนี้ก็ดีนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกคิดแบบวิพากษ์ซึ่งมันก็จะมาวิพากษ์คู่กับสีเหลืองคือการคิดแบบมุมบวกนะคะเช่นใช้ควายแล้วมันมีข้อดีไหมทำไมชาวนาถึงยังใช้ล่ะก็อย่างเช่นว่ามันให้ปุ๋ยต้นไม้นะคะแล้วมันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะมันไม่มีควันดำด้วยดังนั้นจะเห็นว่านี่คือเป็นลักษณะของการคิดแบบวิพากษ์คือสีเหลืองและสีดำนะคะต่อไปคือการคิดแบบสีเขียวคุณครูอาจจะอยากให้เด็กมีความคิดที่แบบสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆใครจะรู้นะคะว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูในอนาคตอาจจะเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นทำสิ่งใหม่ๆก็ได้คุณครูมอบหมายโจทย์ให้เด็กค่ะ
เราจะใช้สิ่งใดในการไถนาถ้าเราไม่ต้องการใช้ควายและไม่อยากใช้รถไถนาแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเด็กก็จะเริ่มคิดแล้วจะใช้อะไรเช่นอันนี้คือเด็กหญิงวนิดานะคะก็คิดมาได้แบบนี้นะคะเช่นเรามีรถไถคือไปบนถนนได้แล้วต้องมีโดรนควบคู่บินบนอากาศไปด้วยนะคะเห็นสภาพแบบไร่นาแบบมุมกว้างใช้บังคับรีโมทด้วยแล้วเราไม่ใช้น้ำมันจะน้ำมันแพงแค่ไหนไม่สนใจเพราะประเทศไทยแดดแรงมากดังนั้นเราจะต้องใช้โซลาร์เซลล์ให้หมดแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจจะเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคือสีฟ้าก็คือการสรุปความคิดทั้งหมดนะคะเช่นอาจารย์ก็แจงออกมาเป็นแบบนี้ว่าอดีตนะคะเราใช้ควายในการไถนาเพราะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะแล้วอนาคตนะคะเราจะใช้ควายในการไถนาเหมือนเดิมไหมอาจจะบอกว่ามีเพราะมันยังมีข้อดีอยู่ใช่ไหมคะเช่นมันประหยัดพลังงานมันไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยนะคะหรือทำเป็นหมู่บ้านเชิงการท่องเที่ยวอย่างนี้ได้หรือมีอีกรูปแบบนึงก็คือมันสามารถเลือกได้คือใช้เครื่องมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นการใช้ความคิดรวบย่อโดยหมวกสีฟ้านะคะคุณครูอย่าลืมนะคะเวลาที่ให้เด็กเขียนแผนผังในลักษณะนี้แล้วนะคะเด็กๆ เขาจะใช้ความคิดจะพูดคุยกันแล้วเวลาเขาทำเป็นชิ้นงานที่มันน่าภาคภูมิใจอย่างเงี้ยคุณครูจะต้องให้เด็กได้นำเสนอที่หน้าชั้นเพื่อที่จะได้ให้คำชื่นชมให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะนี่เป็นลักษณะของ mind map ค่ะคุณครูขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เวลาคุณครูเรียงนะคะหัวข้อที่1 นะคะเริ่มไปจากด้านขวานะคะไล่ไปเหมือนนาฬิกานะคะวนไปเป็นแบบนี้นะคะอย่าเขียนใต้เส้นนะคะเอาละค่ะคุณครูคะที่ยกตัวอย่างมานี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างนะคะเป็นแค่สารคดีกับเป็นร้อยกลองประเภทไร่เท่านั้นเองแต่ว่าในหนังสือเรียนมีบทอ่านอีกหลายบทอ่านที่คุณครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดได้หรือไม่เช่นนั้นคุณครูคะในโลกนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานเรื่องสั้นนวนิยายสารคดีข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณครูสามารถที่จะเลือกเรื่องเนี่ยเอามาเพื่อที่จะฝึกการคิดได้เลยถ้าเราอ่านข่าวเราก็ต้องได้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่อยู่ในข่าวว่าเขาทำถูกทำผิดอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านนิทานการอ่านเรื่องสั้นที่ก็ต้องได้ข้อคิดมาใช้ในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือคุณครูอ่านสารคดีก็ต้องได้ความรู้แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคุณครูจะต้องรู้ลักษณะของงานแต่ละประเภทด้วยเพราะว่ามีจุดประสงค์ในการส่งสารที่แตกต่างกันค่ะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากครูไว้นะคะเป็นการสรุปนะคะสร้างความสนใจเริ่มแต่ขั้นนำอย่าลืมให้เด็กคิดนะคะมีภาพมีเพลงก็ได้นะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดใช้อะไรบ้างคะเช่นคำถามแผนผังนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดค่ะฝึกอ่านวันละนิดติดเป็นนิสัยค่ะเริ่มต้นจากตัวคุณครูเองจะต้องเป็นคนที่ชอบอ่านคนที่ชอบอ่านจะมีความรอบรู้แล้วก็มักจะมีสิ่งใหม่ๆมานำเสนออย่างรอบด้านและสามารถเรียกความสนใจเด็กๆได้นะคะการอ่านวันละนิดอาจจะทำในห้องเรียนก็ได้หรือนอกห้องเรียนมีไหมคะห้องสมุดสัปดาห์หนังสือวันของการอ่านหนังสือเวทีนักอ่านแบบนี้ค่ะส่งเสริมให้เด็กได้อ่านเยอะๆแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก่อนจะจากกันไปนะคะภาพนี้คือท่านว.วชิรเมธีได้พูดถึงความสำคัญของการอ่านไว้นะคะใครได้หลงรักการอ่านเข้าแล้วโลกแห่งการเรียนรู้ของเขาจะกลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดนชีวิตจิตใจของเขาจะได้รับการบำรุงด้วยวิตามินแห่งปรีชาญาณสุดวิเศษและทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยกับใครๆเขาจะกลายเป็นเพื่อนคุยที่สะกดให้ทุกวงสนทนาเกิดความรื่นรมย์และโดยวิธีนี้เองคนที่รักการอ่านจำนวนมากทั่วโลกจึงเป็นผู้ครอบครองความสำเร็จได้มากกว่าคนที่ไม่อ่านอะไรเลยค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะชวนเด็กอ่านแล้วชวนเด็กคิดแล้วก็ฝึกการคิดขั้นสูงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วนิดาก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์คถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงไปทั้งคลื่น

และอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีหักมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นแล้วเนี่ย
เราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่มาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวนี้นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังใน

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Teacher as Learners รายการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับครูไทยของเรารายการซึ่งจะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาแนะนำให้ครูของเราได้รู้จักค่ะกับรายการในช่วงห้องพักครูนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราได้เริ่มต้นรู้จักกับ Lesson Study ไปแล้วนะคะพอได้ดูแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วครูแอมประทับใจมากวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเลยนะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์เดชคุปจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูแอม
0: ค่ะสวัสดีค่ะคือได้ดูวิดีโอแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังมีความไม่กระจ่างมีความสงสัยอยู่ในส่วนตัวนะคะวันนี้ก็เตรียมคำถามมาถามอาจารย์เต็มที่เลยค่ะนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์ว่ากระบวนการของ lesson study เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะความจริงครูเองเนี่ยเป็น teacher as learner นะคะจัดก็ไม่ได้มาไปเรียนเรื่องของ lesson study อย่างไรแต่ว่าโอกาสที่เนื่องจากการเป็นครูนักเรียนรู้เนี่ยครูก็ได้มีโอกาสไปเรียน coaching mentoring ที่ในประเทศฟินแลนด์นะคะเฮลซิงกินะคะแล้วก็ต่อมาก็เข้าคอนเฟอเรนซ์นะคะน่าจะเป็นปีที่แล้วที่สิงคโปร์เรื่อง lesson study โดยตรงถ้าพูดง่ายๆนะคะคุณแอม lesson study เนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการ PDCA ก็คือการแพลนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าเขาก็มาปรับดูแล้วให้มันง่ายมากขึ้นนะคะโดยดร.สาโตะนะคะจากการที่เมื่อไปคอนเฟอเรนซ์ที่สิงคโปร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าคุณครูของอินโดนีเซียซึ่งท่านผู้ชมคงจะได้มีโอกาสได้ชมนะคะว่าเขามีงานวิจัยมาเยอะแยะในการนำเสนอที่ในประเทศสิงคโปร์ครูก็เลยคิดว่ามันใช้หลักง่ายๆอย่างไรจริงๆกระบวนการมันถ้าจำนะคะก็จะมีคำสำคัญคือคำว่า plan แล้วก็ do แล้วก็ see ทีนี้คำว่า plan นี่ก็คือว่าครูลงมือวางแผนออกแบบการสอนแล้วก็เขียนแผนนะคะดูนี่ก็คือนำแผนที่มีการออกแบบนั้นเนี่ยมา implement ก็คือนำไปใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้ากระบวนการคือ see เนี่ยก็แปลว่าครูผู้สอนก็ see ตัวเองแล้วก็ผู้ที่เข้าไป observe เข้าไปสังเกตการสอนก็เป็นผู้ที่ได้ reflection ก็คือสะท้อนเหมือนเป็นกระจก6ด้านทำนองนั้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเราเรียกว่ากลุ่มPLC คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Professional Learning Community ก็คือชุมชนนักการเรียนรู้นักปฏิบัติมืออาชีพน
0: ะ
1: ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนนี้ก็คือผู้ที่จะแสดงการสอนก็จะต้องมาออกแบบวางแผนแล้วก็มีบัตรดีนะคะในกลุ่มนี้ก็จะมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมือนทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศภายในมีผู้บริหารคณะผู้บริหารที่ทำหน้าที่นิเทศภายในมีศึกษานิเทศผู้ที่เป็นนิเทศแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกอาจจะเป็นนักวิชาการคนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม PLC นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยบัดดี้กับแพลนเนอร์จะวางแผนร่วมกันแล้วก็ไปแสดงการสอนเสร็จแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็จะเข้าไป observe มีการบันทึก

0: ฤติกรรมการสอนพฤติกรรมการเรียนนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมานำเสนอครูจะชอบตรงที่ว่าตอนที่มีการสะท้อนความคิดเนี่ยมันทำให้เห็นจุดเด่นจุดบกพร่องแล้วก็สำคัญที่สุดตามมามันมีการทำอะไรไหมคะก็คือเอาไปทดลองใช
1: ้
0: ทดลองไปทดลองมาก็อาจจะได้นวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าผ่านวิจัยนะคะ
1: โอ้อาจารย์คะกระจ่างมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการเหล่านี้ค่ะนำไปพัฒนาครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยแล้วเอามาใช้กับนิสิตฝึกสอนหรือครูก่อนประจำการได้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ครูว่าเป็นคำถามที่ดีนะครูว่าครูก่อนประจำการหรือนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นครูอะครูนิสิตครูนักศึกษาเนี่ยมีความสำคัญอาจารย์อยากจะเรียกกระบวนการนี้ง่ายๆว่า CM ผ่าน LSก็คือ coaching mentoring นะคะผ่าน lesson study จริงๆก็คือการ coaching ก็คือการชี้แน
1: ะ
0: แล้วก็ mentoring คือการกระบวนการพี่เลี้ยงนะคะมีชื่อเยอะมากค่ะครูแอมแต่ครูจะชอบคำว่าการศึกษาผ่านบทเรียนนะคะง่ายๆเพราะ lessons แล้วก็ study บางคนก็จะเป็นการศึกษาผ่านการวิจัยแต่ว่าคำว่าบทเรียนนี้มันเกิดเป็นบทเรียนชีวิตเขาแล้วก็จะทำให้เขาได้พัฒนานะคะครูว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆที่เยี่ยมมากๆครูจึงอยากให้นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้าไปยังในคณะคารุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์โดยการกระบวนการที่เราคัดกรองเอาบุคคลที่เข้ามาเรียนครูนะคะที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูแล้วก็ผ่านการพัฒนาทำให้เขาเป็นครู PCK นะคะคือมีความรู้ดีในเนื้อเป็นครูเก่งแต่คำว่า PK ก็คือ pedagogical knowledge ก็คือความรู้ในเรื่องของศาสตร์การสอนเนี่ยนั่นคือความสำคัญที่มันจะต้องแมทช์กันไปด้วยกันจะสามารถพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างไรก็คงต้องนำเอานวัตกรรมตัวนี้เข้ามานั่นคืออาจารย์นิเทศฝ่ายคณะก็จะต้องมีความรู้ปฏิบัติได้ในการที่จะโค้ชแล้วก็เมนทอร์โดยผ่านระบบ lesson study ขณะเดียวกันบุคคลที่สำคัญมากคือครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆที่ attach กับมหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์กับคณะครุศาสตร์จำเป็นต้องรู้บทบาทของครูพี่เลี้ยงแล้วสำคัญตามมาการโค้ชนี่คือการชี้แนะให้ได้เป้าหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะทำให้นักศึกษาของเราเนี่ยสอนไปด้วยนะคะ PDCA แล้วก็ทำวิจัยไปด้วยเขาจะได้นวัตกรรมการเรียนรู้โดยเขาจะไม่ขับข้องใจ
1: ค
0: ือได้ไปกับกระบวนการที่เขาจัดการเรียนการสอนแล้วมีบันทึกหลังสอนพบว่าเขาเด็กมีปัญหาอะไรบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ดูเฉพาะเด็กมีปัญหาเราอาจจะดูเด็กเนี่ยมีความสามารถพิเศษเช่นแต่งกลอนเก่งนะฮะหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะเราก็เสริมศักยภาพตัวนี
1: ้
0: ขณะเดียวกันเด็กที่มีปัญหาในด้านทั้งความรู้ทักษะการคิดรวมทั้งการพัฒนาให้เขาเป็นคนดีนะคะคุณรักษาพึงประสงค์ตามทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งมีความสำคัญครูคิดว่าไอ้ตัวนวัตกรรมตัวนี้นะคะ lesson study เนี่ยจะเข้าไปช่วยพัฒนาได้ถ้าเราทำความเข้าใจกับมันอันนี้เป็นที่ครูแอมพูดก็คือครูก่อนประจำการ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราสร้างครูก่อนประจำการคือให้เป็นครูนิสิตนักศึกษานิสิตครูเนี่ยนะนิสิตครูเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีจิตวิญญาณของความเป็นครูน
1: ะ
0: ครูว่ามันเข้าไปสู่ในระบบโรงเรียนในฐานะจะเป็นครูผู้ช่วยหรือใดก็ตามก็ไปเจอครูอาวุโสครูในปัจจุบันครูที่อยู่ในระดับทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปการพัฒนาควบคู่กันไปครูก็เลยมองว่าครูที่อาวุโสในโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องเป็นทำหน้าที่เป็นเมนทอร์เป็นเมนเทอร์เนาะทำหน้าที่เป็นโค้ชอย่างน้อยยอดเยี่ยมในเนื้อหานะคะแล้วก็ในกระบวนการสอนที่จะต้องได้รับการเทรนโดยในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการทำ lesson study กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญหมายความว่าสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความสามารถถ้าเขาสามารถน้อยสามารถปานกลางสามารถสูงเราจะใช้เทคนิคใช้วิธีสอนอะไรเราจะใช้กิจกรรมอะไรอันนี้สำคัญอย่างยิ่งแต่ถ้ากรณีถ้าเด็กสนใจบางคนสนใจดนตรีสนใจทางพละเรื่องของการเคลื่อนไหวสนใจนาฏศิลป์เราก็สามารถให้เขาเลือกตามความสนใจตามความถนัดครูว่าอันนี้คือเป็นประเด็นของการที่เราจะเอา lesson study เข้าไป
1: ในโรงเรียน
0: ขณะเดียวกันเนี่ยคือให้เด็กนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนรู้สำคัญ

0: ที่สี่ก็คือ leader ความเป็นผู้นำ
1: เป็นผู้นำ
0: นะคะอันนี้ครูว่ามันจะกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะไปเสริมสร้างในเรื่องทักษะเหล่านี้รวมทั้งการแก้ปัญหาเพื่อสร้างสรรค์ทุกประดิษฐ์สิ่งใหม่นะคะถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรก็โดยสรุปน่าจะเป็นนวัตกรรมเอาเข้าไปทำการจัดการนะคะสร้างเสริมทั้งครูใหม่นะคะแล้วก็ครูเดิมอยู่ให้พัฒนาตัวเองให้มีสมรรถนะของครูมืออาชีพ
1: พอฟังอย่างเงี้ยอินแล้วค่ะอาจารย์ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจละแล้วก็เตรียมพร้อมครูประจำการและเตรียมพร้อมครูก่อนประจำการละอาจารย์ขาแล้วถ้าโรงเรียนอยากให้มีระบบนี้ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง
0: ดร.ทิศนาแขมณีเนี่ยได้ทำวิจัยเราเรียกว่าวพร.คือวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งโรงนะคะตัวนี้ตัวเดิมเลยกันค่ะเน้นในเรื่องนักเรียนเป็นสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมเน้นว่าทุกคนทำวิจัย R&D PDCA แต่พอหลังจากที่นวัตกรรมตัวนี้เข้ามาในบ้านเรามาอย่างชัดเจนซึ่งเริ่มมีมาแล้วล่ะแล้วก็จะมาเป็นจริงเป็นจังในระยะปีนี้นะช่วงประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอานวัตกรรมตัวนี้เข้าไปนะคะในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ต้องเรียกว่าทั้งโรงเรียนคือโฮลสคูลหรือบางทีเราก็จะเรียกง่ายๆว่า school based management คือการจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วก็เป้าหมายสำคัญต้องคิดว่าเราจะจัดอย่างนี้ปั๊บต้องสร้าง thinking school หรือ smart school แล้วถ้านึกภาพสิทุกห้องทั้งโรงเป็นหมดมันก็จะนำไปสู่ smart school หรือ thinking school อย่างง่ายที่เราเรียกว่าเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเทียบเคียงบ่าเคียงไหล่กับสากลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ระบบตรงนี้ปุ๊บเอา lesson study เข้าไปมี coaching mentoring ช่วยเราก็จะพบว่าด้วยหน้าที่ทุกคนต่างมีบทบาทที่จะหนึ่งเป็นผู้รับ การพัฒนารับการโค้ชแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชเชอร์ทำหน้าที่เป็นเมนทอร์ทำหน้าที่โค้ชชิ่งทำหน้าที่เมนทอริงเนี่ยครูว่าแจ๋วมากแล้วครูเชื่อว่าทำได้สำเร็จก็คือหมายความว่าต้องไปพร้อมกันต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนเอกลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็ไปสู่วิสัยทัศน์ของหลักสูตรเพื่อจะสร้างทำให้เขาเป็นนักหลักสูตรจากนั้นเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะจัดปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของตัวเองเน้นเด็กเป็นสำคัญ
1: เน้นเด็ก
0: เป็นศูนย์กลางและครูขอเสนอตัวที่เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาขณะนี้คือ4จุดเน้นโดยเฉพาะจุดเน้น5 step เนี่ยเป็นจุดเน้นฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่รู้ตัวเลยเรากำลังใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่มันไม่ได้บอกมันบอกระบุคำถามแสวงหาสารสนเทศแล้วก็สร้างความรู้เนี่ยค่ะ3ตัวนี้คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีคำว่าวิทยาศาสตร์อยู่ทีนี้ครูว่าจะต้องไปเน้นของการพัฒนา เรื่องของเอซี่แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของนัมเบอร์เอซี
1: ่
0: แล้วก็ผมอีกตัวนึงก็คือเรื่องของรีสนิ่งเป็น3ตัวพื้นฐานทำให้ครูเนี่ยผ่านการพัฒนา lesson study เขาก็จะมีชิ้นงานคือแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญใช้5 step เน้นอีกทั้งหมดรวม4จุดเน
1: ้
0: นแล้วก็ครูว่าเขาจะได้นวัตกรรมจากงานวิจัยเพราะ reflection แล้วก็เกิดสิ่งที่คุณต้องปรับอย่างนั้นคุณต้องปรับแบบนี้แล้วลองไปใช้เพราะฉะนั้นงานนวัตกรรมการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นง่ายๆค่ะครูแอมคะเราไม่ต้องไปหากลุ่มตัวอย่างหาประชากรเราใช้เด็กของเรานั่นแหละแล
1: ้
0: วก็พัฒนาเขียนเป็นสีซ่า5หน้ามีวิจัยไร้บทมีหมดทุกหัวข้อเป็นงานวิจัยเน้นคุณภาพนวัตกรรมเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดเบิกบานไปทั้งโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือ1ทุกฝ่าย
1: ถู
0: กไหมคะ
1: คือปัจจัยความสำเร็จนะคะ
0: ทุกฝ่ายนะ2จุดเน้นสำคัญคือใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า5 steps แล้วก็พัฒนา4จุดเน้นเพื่อให้เข้าสู
1: ่
0: นะคะทักษะศตวรรษ21นะแล้วก็ตามมาด้วยการที่เราเนี่ยมีกลุ่ม PLC โดยผ่านนวัตกรรม Coaching Mentoring โดยผ่าน Lesson Study นี่เอง
1: ค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความกระจ่างในวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีกำลังใจแล้วค่ะอาจารย์ที่จะเอาไป

ทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะขยายวงกว้างไปถึงการศึกษาของประเทศชาติของเราด้วยนะคะอาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมที่ต้องการติดตามรับชมรายการย้อนหลังนะคะรับชมได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันของรายการถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามใดๆก็ตามนะคะสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook

0: รายการเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Teachers as Learners รายการที่จะนำนวัตกรรมทางการศึกษามาสู่การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยค่ะหลังจากที่เราได้รับชมซีรีส์ Lesson Study ซึ่งเป็นตัวอย่างการปฏิบัติจากต่างประเทศและการนำมาใช้ในประเทศไทยไปแล้วนะคะวันนี้ครูแอมมีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเป็นการนำ Lesson Study ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูพร้อมกับการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงหรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่ว่า Coaching and Mentoring เป็นการร่วมมือของ3ฝ่ายค่ะทั้งฝ่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะไปติดตามรับชมจากผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์สุวรรณมันคาค่ะ
3: เมื่อท่านคณบดีมอบให้พวกเราได้ไปทำงานกับสพฐนะคะก็มีเขตพื้นที่4เขตนะคะที่ขอความร่วมมือเชิญให้พวกเราร่วมเป็นสถาบันคู่พัฒนาก็มีสพม1สพม42สพประยอง2แล้วก็สพปตราดสิ่งที่สพฐต้องการได้ก็คือว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนในลักษณะของให้เด็กเนี่ยเปลี่ยนเราเรียกว่า4จุดเน้นนะคะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะรู้หนังสือได้มากขึ้นอ่านออกเขียนคล่องเรื่องของรู้จำนวนคือสามารถใช้ตัวใช้กราฟประกอบการเรียนรู้และอธิบายสามารถที่จะให้ความคิดเห็นเชิงเหตุผลนะคะที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออยากให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เข้มแข็งก็คือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะก็คือมีการให้เด็กเนี่ยจะต้องสังเกตสงสัยตั้งโจทย์ตั้งสมมติฐานให้เด็กหาสารสนเทศมาสร้างคำตอบเมื่อสร้างคำตอบได้แล้วก็ต้องนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยในรูปแบบต่างๆแล้วก็นำความรู้ที่ได้สู่การบริการสังคมนะคะของจุฬาเนี่ยเราก็ต้องมาตีต่อว่ากระบวนการพาเรียนหรือว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นยังไงสิ่งที่สองที่เราทำเนี่ยก็คือวางระบบที่จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถจัดการเรียนรู้แบบนี้ได้จริงก็คือระบบของการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ lesson study นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์นะคะจากเพื่อนร่วมทางคือพิโก้ที่ช่วยอำนวยการให้พวกเราได้มีซีรีส์นะคะ lesson study ตัวนี้เรื่องก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเราเห็นแล้วล่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเรากำลังจะไปสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าโครงการเรากระบวนการครั้งนี้เราจำเป็นต้องจัดเวิร์กช็อป2วันนะคะแล้วมีการลงพื้นที่3ครั้งและเราจะต้องสามารถช่วยให้ทุกคนอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ได้ทีมกลางก็เราก็มาช่วยกันวางหลักสูตรนะคะก็ทำให้ได้หลักสูตรทำให้ได้คู่มือเพราะฉะนั้นเราก็ได้เครื่องมือการทำงานสำหรับการจัดเวิร์กช็อปแล้วองค์ประกอบของคนที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยสพฐเนี่ยกำหนดเอาไว้ชัดเจนมี3กลุ่มคือคุณครูที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนให้กับนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนนั้นและศึกษานิเทศเราก็จะให้คุณครูจับคู่กันเมื่อคุณครูจับคู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยนะคะสร้างทีมการทำงานตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่ทำงานก็จะต้องชัดเจนทั้งในฝ่ายของเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโรงเรียนศึกษานิเทศและที่สำคัญก็จะมีอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬานะคะ1คนบ้างถึง3คนบ้างเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ที่ชี้แนะอยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนเนี่ยเราก็นับตรงนี้ว่าเป็นการทำงาน3วงจรนะคะคุณครูแต่ละคนและคุณครูแต่ละคู่และคุณครูในแต่ละทีมโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะกลับไปวางแผนกิจกรรมเพื่อที่จะพานักเรียนเรียนนะคะ ในแต่ละเดือนเนี่ยพวกเรานับกันว่าเป็น1วงจรของการเรียนรู้

0: หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าสอนเมื่อเข้าสอนบัดดี้ก็จะเข้าไปสังเกตหลังจากที่สังเกตแล้วก็มาเป็นขั้นที่4คือขั้นที่สะท้อนภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเห็นภาพการเรียนรู้ที่มากกว่าคุณครูมองเห็นเองรูปแบบหรือว่าวิธีการที่เราโคชชิ่งกันตรงนี้เนี่ยนะคะมีภาพเป้าหมายที่ชัดเจนวิธีการที่พวกเราทำโคชชิ่งเนี่ยคือเราจะไม่ทำ3อย่างเราจะไม่สั่งให้คุณครูทำอะไรและเราก็จะไม่สอนวิธีการทำงานให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเราก็จะไม่บอกคำตอบเมื่อไม่สั่งไม่สอนไม่บอกคำตอบแล้วเราทำอะไรกันสิ่งที่เราทำเนี่ย3อย่างก็คือว่าอันที่1เนี่ยเราจะให้กำลังใจคุณครูวิธีการให้กำลังใจคุณครูที่ดีที่สุดคือการฟังคุณครูยินถึงสิ่งที่คุณครูกำลังเผชิญอยู่ถึงศักยภาพถึงความปรารถนาถึงอุดมการณ์และถึงความตั้งใจที่คุณครูต้องการจะทำรวมไปถึงเรื่องปัญหาอุปสรรคความคับข้องใจทั้งหลายความกลัวนะคะทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคุณครูด้วยให้คุณครูเนี่ยนะคะถ้าเขาได้พูดออกมาอย่างสบายใจตรงนี้ค่ะคือการให้กำลังใจคือการฟังหลังจากนั้นอันที่สองสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องชวนคิดเราใช้หลักการสืบสอบแบบชื่นชมเราจะชวนให้คุณครูคิดว่าคุณครูมีเรื่องราวอะไรดีๆอยู่คุณครูมีต้นทุนมีศักยภาพอะไรที่ดีอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็จะชวนคุณครูคิดว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณครูอยากให้เกิดขึ้นในห้องนี้มีอะไรบ้างเราก็จะสนับสนุนคุณครูว่าคุณครูคิดว่าควรจะเป็นยังไงดีนะจะใช้อะไรดีนะด้วยเหตุผลอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำเรื่องที่3ค่ะคือเชียร์ให้ทำและที่สำคัญที่พวกเราให้คุณครูทำอีกอันหนึ่งก็คือให้คุณครูสะท้อนคิดหลังสอนนะคะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยคุณครูก็จะต้องมีการบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งเราก็ใช้รูปแบบของการสืบสอบแบบชื่นชมเช่นเดียวกันหลังจากการที่คุณครูเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ในแต่ละวงจรมันก็จะเกิดชิ้นงานซึ่งเป็นผลงานการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเดือนสิงหาคมอันเป็นเดือนที่4เดือนสุดท้ายของโครงการเราแทนที่พวกเราจะลงไปโค้ชคุณครูอีกครั้งเป็นครั้งที่3พวกเราก็ใช้ลักษณะของจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณครูผู้บริหารศึกษานิเทศก็ได้มีการเตรียมการเขียนบทเรียนของตัวเองมาเข้าซิมโพเซียมซึ่งจัดขึ้นที่เขตพื้นที่เขาก็ทุกคนก็จะมาพร้อมบทเรียนพวกนี้นะคะนี่ก็โรงเรียนหนึ่งนี่ก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะคะซึ่งข้างในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้ความจริงที่เขาได้ค้นพบจากการทำงานครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะสร้างเขาเรียกว่าโมเดลของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเขาเองเพราะข้างในซิมโพเซียมเนี่ยเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคุณครูต่างโรงเรียนแล้วก็มีการสร้างข้อสรุปว่าบทเรียนใหญ่ของโรงเรียนเราของเขตพื้นที่เราคืออะไรและที่สำคัญทุกคนก็จะมีการพูดถึงเรื่องว่าจากนี้ไปเทอมหน้าเขาจะทำอะไรกันนะคะดิฉันคิดว่าคณะทำงานของจุฬาทั้ง49คนเนี่ยเมื่อได้ไปร่วมทำงานกับคุณครูศึกษานิเทศและท่านผู้บริหารโรงเรียนใน44โรง4เขตพื้นที่จำนวนเกือบ600คนเนี่ยนะคะโอกาส4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้เรียนรู้เยอะมากเลยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาตั้งแต่ไม่สบายใจที่จะมีเพื่อนนะคะเข้ามาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแผนการสอนเพราะคล้ายๆกับแผนการสอนมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองนะคะแต่3วงจร3เดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างดีคุณครูหลายคนเนี่ยบางทีพูดในคำพูดที่พวกเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเช่นคุณครูจะพูดว่ารู้สึกดีที่นักเรียนอยากเข้าใกล้คุณครูพูดว่ารู้สึกดีกับตัวเองอ่ะในการทำงานครูในครั้งนี้คุณครูพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเพื่อนๆน่ะจะสามารถชี้แนะอะไรได้แบบลึกซึ้งนะคะแล้วมีค่ามากเลยในการทำงานเราจะพบว่า การจับคู่กันของคุณครูเนี่ยนะคะครูที่สอนเด็กกลุ่มเดียวกันแต่สอนต่างวิชาเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็จะทำให้คุณครูสามารถช่วยเด็กได้มากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มสาระเดียวกันคนละระดับก็จะทำให้คุณครูเนี่ยได้ความรู้ที่ลึกซึ้งและมีการลดทอนเนื้อหาซ้ำซ้อนระหว่างระดับและที่น่าดีใจมากเลยเมื่อคุณครูต่างวัยนะคะคุณครูน้องใหม่กับคุณครูใกล้เกษียณเนี่ยมาจับคู่กันนะคะเราได้สัมผัสรับรู้ถึงความเข้มแข็งของการสืบสานวิชาชีพครูของเรานะคะเพราะคุณครูผู้ใหญ่เนี่ยท่านเก่งในเรื่องของการจัดการห้องเรียนการเข้าใจผู้เรียนนะคะมีเทคนิคมากมายในการที่จะจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญามากมายที่พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดนะคะให้กับรุ่นน้องการปฏิบัติที่ดีเหล่านั้นส่วนผู้มาใหม่เนี่ยเก่งเทคโนโลยีเก่งสื่อแล้วก็เข้าใจคนรุ่นใหม่นะคะก็ทำให้คุณครูเก่าเนี่ยได้เห็นนะคะศักยภาพของน้องๆเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายทานการเรียนรู้แห่งวิชาชีพครูของเรานะคะแบบไหลผ่านการเรียนรู้ของชุมชนอันนี้นี่อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะปัจจัยความสำเร็จของการทำงานครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่ามี5อย่างอย่างแรกคือผลลัพธ์การเรียนรู้เป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องชัดเจนนะคะ อย่างของกรณีของเราเนี่ยก็คือนักเรียนจะต้องได้รับคุณภาพเพิ่มขึ้น4จุดเน้นนะคะอันที่2ก็คือระบบการทำงานเนี่ยดีชัดเจนทั้งในแง่ของระบบงานนะคะที่เราต้องวางแผนว่าจะต้องมีกี่ระยะแต่ละระยะทำอะไรบ้างมีเครื่องมืออะไรบ้างใครที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะระบบงานระบบคนและระบบเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาช่วยอันนี้จะต้องชัดเจนนะคะดีซึ่งครั้งนี้เราก็ทำได้เช่นนั้นอันที่3เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครั้งนี้เรามีวิธีการทำงานที่เปิดช่องทางที่หลากหลายและต่อเนื่องนะคะมีทั้งการพบกันระหว่างเพื่อนครูนะคะเป็นคู่เป็นบัดดี้แล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนระหว่างโรงเรียนมีโค้ชลงไปรวมทั้งมีการพบกันนะคะในเว็บไซต์นะคะซึ่งการเปิดช่องทางที่หลากหลายและให้เกิดการสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเดนคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในครั้งนี้ปัจจัยที่4เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนะคะมีวิธีการที่ทำให้สมรรถภาพระหว่างเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติซึ่งกันและกันและทำให้เราสบายใจนะคะเราจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสืบสอบแบบชื่นชมนะคะเราจะให้ความสำคัญของการสื่อสารที่ช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพในตัวเราแล้วสิ่งที่เราต้องการจะทำและความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราพูดถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆแต่มีค่าที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเราแต่ละคนในแต่ละคาบที่เราเข้าสอนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดวิธีสื่อสารและวิธีการปฏิบัติงานของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆง่ายๆที่มีค่าที่เกิดขึ้นระหว่างสมรรถภาพระหว่างคุณครูในโรงเรียนผู้บริหารและศึกษานิเทศแล้วก็กับผู้ที่มาจากภายนอกเช่นอาจารย์จักรุลานะคะการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเฝ้าระวังสังเกตแล้วก็เป็นวิธีการที่ทำให้พวกเราสบายใจและรู้สึกดีนะคะที่จะเรียนรู้ในสิ่งพวกนี้นะคะสุดท้ายท่านคิดว่าปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในการทำงานครั้งนี้มันเหมือนพวกเรามาร่วมใจร่วมมือร่วมพลังในการทำสิ่งดีๆเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยนะคะสามารถรับใช้สังคมให้เขาไม่ผิดหวังให้เขาเนี่ยมีกำลังใจให้เขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะพวกเราคุยกันตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยว่างานครั้งนี้เป็นงานบุญนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันพูดทำสิ่งดีๆร่วมมือกันเพื่อให้วิชาชีพครูของเราเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการที่จะเกื้อกูลแล้วก็นำพาสังคมไปซึ่งมองไปลึกๆเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันช่วยให้พวกเราเนี่ยค้นพบสิ่งดีงามในตัวความเป็นครูของพวกเรา ช่วยให้พวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็นำตนเองนะคะเราค้นพบอัตลักษณ์เราค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเราและวิชาชีพครูของเราแล้วเราก็ช่วยกันนำตัวเราเองให้นำพากระบวนการทำงานกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนของเราเขตพื้นที่ของเราชุมชนของเราให้สร้างโอกาสที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนของเรานะคะทุกๆครั้งทุกๆคาบที่เราได้จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะฉันคิดว่าอันเนี้ยนะคะการร่วมมือกันทำงานในเชิงวิชาชีพในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ครั้งเนี้ยค่ะ5ปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญ
1: หลังจากที่ท่านได้รับชม VTR ไปแล้วนะคะคงจะเห็นตัวอย่างวิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จโรงเรียนใดที่ต้องการจะนำไปใช้สามารถนำรูปแบบนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางแอปพลิเคชัน Teachers as Learners ค่ะท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลความคิดเห็นหรือคำถามสามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการเรายินดีตอบทุกคำถามและรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Teacher as Learners นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษากับการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยค่ะโดยในทุกวันศุกร์นะคะเราจะมาพบกันในช่วงห้องพักครูค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการแสดงความคิดเห็นมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการ Teacher as Learners ค่ะเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญของทางรายการค่ะเรามีตัวอย่างรายการไทยที่ได้นำ Lesson Study ไปใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาครูโดยผ่านกระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง Coaching and Mentoringจากโรงเรียนมหันตภารามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะเรารู้ความหมายของคำว่า coaching และ mentoring ในความหมายที่ว่าเป็นการชี้แนะชี้นำและการเป็นพี่เลี้ยงแต่เดิมความหมายของ2คำนี้ค่อนข้างแตกต่างไปจากปัจจุบันนี้มากนะคะเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าความหมายเดิมของทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าอะไรโดยผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพีรุโจปการสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
2: วันนี้ดักคำสองคำนะคะคำว่า coaching กับคำว่า mentoring คำสองคำนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เราจะใช้ในความหมายของการชี้แนะชี้นำการเป็นพี่เลี้ยงแต่ว่าความหมายเดิมของคำสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะเริ่มจากคำว่า coach เป็นคำนามภาษาอังกฤษที่ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสกลางศตวรรษที่16ค่ะความหมายเดิมจะแปลว่ารถโค้ชหรือว่ารถม้าใหญ่ๆนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า carriage ก็ได้ค่ะคำว่า coach เดิมเป็นภาษาฮังการีเป็นชื่อเมืองที่สร้างรถม้าประเภทนี้นะคะแล้วก็ภาษาเยอรมันก็ยืมภาษาฮังการีมาต่อมาภาษาฝรั่งเศสยืมจากภาษาเยอรมันเป็นคำว่า coachแล้วก็ภาษาอังกฤษยืมจากภาษาฝรั่งเศสเป็นคำว่า coach คำว่า coach ที่มีความหมายว่าเป็นครูหรือว่าเป็น instructor หรือว่าเป็น tutor ปรากฏในช่วงปี1830ค่ะเป็นคำแสลงที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเรียก tutor ที่เปรียบเสมือนกับรถม้าที่นำนักศึกษาให้ผ่านการสอบได้นะคะส่วนคำว่าโค้ชในความหมายของโค้ชกีฬาปรากฏในช่วงปี1861ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าโค้ชที่เป็นคำนามในภาษาอังกฤษก็เลยมี2ความหมายใหญ่ๆนะคะความหมายหนึ่งเป็นความหมายในด้านพาหนะก็จะเป็นเรื่องของรถโค้ชรถทัวร์หรือว่าความหมายที่เป็นคนก็จะเป็นคนที่สอนนะคะส่วนความหมายของคำว่าโค้ช ที่เป็น verb นั้นปรากฏทีหลังค่ะในความหมายแรกก็คือเดินทางโดยรถโค้ชปรากฏในปี1610ส่วนความหมายว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อการสอบจะปรากฏในปี1849ค่ะคำว่าโคชิ่งเป็นกิจกรรมอยู่ในศาสตร์หลายแขนงนะคะเช่นศาสตร์ของการพัฒนาตนเองการศึกษาผู้ใหญ่จิตวิทยาการกีฬาจิตวิทยาองค์กรหรือว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นจนเป็นศาสตร์ของตัวเองนะคะก็จะมี life coaching business coaching executive coaching health coaching financial coaching หรือแม้แต่ dateCoaching หรือการโค้ชให้ออกเดทเป็นนะคะคำว่า Coaching ตรงนี้เนี่ยมีความหมายที่น่าสนใจนะคะจาก Office of Human Capital Management ของ NASA ค่ะเขามองว่าเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไปสู่ฝั่งฝันของตัวเองให้ได้นะคะเขาจะไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ที่ตัวผู้โค้ชแล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญอยู่กับตัวผู้ถูกโค้ชมากกว่านะคะเขาบอกว่าที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเป็นการคุยกันนะคะเป็น two-way dialogue มากกว่าที่จะเป็น one-way telling มากกว่าที่เป็นการบอกอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำว่า a coach ที่มีความหมายว่าผู้สอนผู้แนะผู้ชี้นะคะแล้วก็ a coachee ที่จะแปลว่าผู้รับการสอนหรือผู้ถูกโค้ชเราจะมี verb to coach แปลว่าสอนอบรมฝึกเราก็เติม ing เข้าไปก็จะเป็น coaching นะคะก็เป็นการสอนการฝึกอบรมการชี้แนะการชี้นำค่ะคราวนี้มาดูที่คำว่า mentor บ้างนะคะ mentor เป็นคำนามภาษาอังกฤษคำนี้ยืมมาจากภาษาฝรั่งเศสประมาณกลางศตวรรษที่18ค่ะคำว่า mentor ปัจจุบันแปลว่า wise advisor หรือว่า experienced and trusted advisor คำว่า mentorแล้วเป็นชื่อคนค่ะมาจากตัวละครในเทพกรนำกรีกค่ะเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกของโอดิซุสตอนที่โอดิซุสออกไปทำสงครามเมืองทรอยแต่ในเทพกรนำกรีกที่โฮเมอร์เขียนไว้ไม่ได้พูดถึงเมนทอร์ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเด่นประเสริฐเลิศอะไรขนาดไหนเลยนะคะความหมายของเมนทอร์ที่เป็นครูที่ปรึกษาอันประเสริฐปรากฏในงานเขียนของฟองซัวเฟนลงท่านเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักการศึกษาเขียนไว้ในเรื่อง Les Aventures de Télémaque หรือ The Adventures of Telemachus ในเรื่องนี้เมนทอร์เป็นเหมือนพ่อเป็นครูเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายเป็นผู้แนะนำที่ไว้ใจได้เป็นคนคอยท้าทายเป็นคนคอยให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเมนทอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะพี่เลี้ยงก็จะมาจาก Les Aventures de Télémaque หรือว่า The Adventures of Telemachus นี่เองค่ะจากคำนามเมนทอร์เราก็มี verb to mentorverb ตัวนี้เป็น verb ที่ใช้ได้ทั้งแบบที่ต้องการกรรมหรือแบบไม่ต้องการกรรมก็ได้นะคะปรากฏในช่วงปี1888ในความหมายว่า to act as a mentor to serve as a teacher or trusted advisor คำว่า to mentor จะมีคำพ้องความหมายก็คือคำว่า to instruct หรือ to teach นั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เราได้ทราบความหมายของโคชชิ่งและเมนทอริงไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมค่ะกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community ซึ่งเป็นตัวอย่างของผลลัพธ์และความสำเร็จอันเป็นความร่วมมือของ3ฝ่ายด้วยกันได้แก่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้นะคะมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเองค่ะผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ถึงที่มาองค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ค่ะดร.สุวิทิดาจรุงเกียรติกุลอาจารย์ประจำสาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพภาษาไทยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้คำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพชุมชนครูเพื่อสิทธิ์ชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อสิทธิ์ส่วนในทางภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมีคำที่ใช้อย่างเป็นทางการคือคำว่า professional learning community ชื่อย่อก็คือ PLC แล้วก็ที่ล่าสุดนะคะในสังคมไทยเรามีการใช้คำว่า teaching learning community ด้วยค่ะซึ่งความเป็นชุมชนก็คือการที่เราในฐานะครูที่ทำงานในสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนเนี่ยนะคะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยการรวมกลุ่มของครูเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนนะคะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะแล้วก็อาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้บริหารแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เสริมไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องแผนการสอนการประชุมเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในระหว่างการทำงานในโรงเรียนนะคะแล้วก็เกิดการแบ่งปันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างที่ครูจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับตัวบุคคลก็คือตัวครูนะคะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จของผู้เรียนแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เราอยากจะพัฒนาให้สังคมไทยเนี่ยมีกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคงน่าจะเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของครูในโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้บริหารในฐานะผู้นำทางวิชาการแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้ปกครองหรือว่าภาคส่วนอื่นๆชุมชนนะคะที่บริเวณรอบโรงเรียนแล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็เกิดเป็นวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะจนทุกคนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนนะคะแล้วก็กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คือครูนำประเด็นปัญหาความต้องการของผู้เรียนหรือว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนำกระบวนการที่เราคิดร่วมกันเนี้ยนะคะไปใช้ในการแก้ปัญหาในห้องเรียนนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้เรียนแห่งการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพครูอย่างแท้จริงค่ะโครงการที่คณะครุศาสตร์นะคะพัฒนาขึ้นก็คือโครงการพัฒนาวิชาชีพครูนะคะโดยการสร้างกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือว่า professional learning community เนื่องจากมีองค์ประกอบนะคะแล้วก็มีการดำเนินงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนในแง่ของการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยตามหลักการนะคะจะมีทั้ง3ระดับทั้งในระดับสถาบันระดับเครือข่ายแล้วก็ระดับชาติที่ทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปดำเนินการร่วมกับโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็ถือเป็นระดับสถานศึกษาแล้วก็มีองค์ประกอบในแง่ของการดำเนินการร่วมกันทั้งในส่วนขององค์กรกลางอย่างคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอีกทั้งยังมีตัวกิจกรรมเสริมนะคะซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนวิชาชีพครูเนี่ยก็คือการมีเว็บไซต์หรือว่าช่องทางที่ครูจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มีการนำแผนหรือว่ากิจกรรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีพื้นที่นะคะให้ครูนอกเหนือจากการที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันในโรงเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะยังมีกิจกรรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินงานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันหรือว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่นๆที่จะดำเนินการในการพัฒนาโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเองเนี่ยให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะแต่

0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นก็คือตัวครูแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะคะอย่างที่บอกว่าเป้าหมายสำคัญที่ของการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพก็คือผู้เรียนนะคะหากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศพร้อมใจที่จะเสียสละดำเนินการในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นสื่อกลางในการทำให้ทุกฝ่ายนะคะทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพนะคะก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติได้ค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรายการได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube และแอปพลิเคชันของรายการ Teacher as Learners ทาง App Store และ Play Store นะคะและถ้าท่านใดมีความคิดเห็นมีข้อสงสัยหรือมีคำถามสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook ของทางรายการมาร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับและก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่

ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 ครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ

1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T

หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า
t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะ

น้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนั้นได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียมโมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะ

เป็นลักษณะของเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B

คะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลตามภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าเราดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิเพนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิเพนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับซูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 บิสฟอสโฟกลิเซอเรตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ๆฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ

0: ขอบใจนะทุกคน
1: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
2: โอ้โห
3: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
1: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
4: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
3: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
4: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
5: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้รู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับไปกันเลย
1: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
3: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
1: ่ได้สิ
5: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
4: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
1: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
5: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
1: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
9: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
9: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้

0: ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
0: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ

0: งคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีคำถามจากสายหัวหินนะครับอาจารย์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: อาจารย์ครับถ้าเกิดเราไอ้เข็มเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นทองแดงสายทองแดงนี่ซึ่งมันเอาไฟฟ้าได้ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ได้ไหมครับคือในกรณีนี้เราก่อนที่เราทดลองเนี่ยเราควรจะใช้กระดาษทรายขัดให้หมดนะเพื่อเอาไอ้ตัวที่เป็นชนวนออกนะครับแล้วเราก็ใช้แทนจะได้ไหมครับจะดีกว่าไหม
3: Hi Josh, we also have another question. Is it possible to use copper, like metal copper, and then we polish it before we use it as an electrode? Is it possible to use copper instead of iron nail?
4: Well, the answer is similar to that with graphite. Copper is an excellent cathode, but if you use it as the anode, then copper will dissolve. And that is exactly the purpose of the next experiment that we're going to show. So in other words, copper can be used as cathode, but not as the anode in this experiment.
3: ครับผมครับคำตอบก็คือว่าคอปเปอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับในลักษณะเช่นเดียวกันกับกราไฟต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือคอปเปอร์เนี่ยไม่สามารถใช้ที่ขั้วแอนโอดได้เพราะว่ามันจะละลายออกมานะครับแต่ว่าคอปเปอร์ใช้ได้ดีครับกับขั้วแคโทดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวการทดลองต่อไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะคอปเปอร์อิเล็กโทรเดโพซิชันเนี่ยค่ะนะคะI think that should be enough for this experiment. Thank you very much. It's very clear.

0: and I think everyone learned a lot from you. Can we move to the next one?
1: Sure. The next one deals with copper electrodeposition. As you know, copper can be found in different ways. We are showing in the slide, if we could have the next slide, please. The next one? Yes, that's the one. So we are showing there a mineral of copper. And copper can also be found in the elemental state. Now, if copper is found as a salt, like copper sulfate, the reaction is at the bottom of the slide. Copper can be reduced at the cathode, and water is oxidized at the anode. So that's one way of producing copper out of a mineral. Now, if we have pure copper to start with, it usually comes with impurities. I should say elemental copper comes with impurities. Surprisingly enough, the impurities are mostly gold and silver because they are copper's neighbors in the same group of the periodic table. So one has to purify copper by removing any other components from the original mineral.
2: การทดลองที่2นะคะเป็นการทดลองการเคลือบทองแดงด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าหรือว่า copper electro deposition นะคะซึ่งก็คือจะเห็นว่าถ้าดูตามสมการตามสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะจากเกลือของคอปเปอร์เช่นคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟฟ้าเนี่ยในการแยกคอปเปอร์ได้นะคะโดยคอปเปอร์ไอออนนะคะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะคะให้เป็นคอปเปอร์เมทัลหรือคอปเปอร์ศูนย์ออกมาในขณะที่น้ำนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อีกขั้วหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากคอปเปอร์ที่เป็นแร่ธาตุซึ่งเป็นคอปเปอร์ศูนย์อยู่แล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยคอปเปอร์เหล่านี้จะมีสิ่งเจือปนอยู่นะคะตัวอย่างเช่นโลหะทองหรือว่าโลหะเงินดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการคอปเปอร์บริสุทธิ์จริงๆวิธีการนี้ก็จะใช้ในการแยกคอปเปอร์ให้เราได้ค่ะ
3: Well, our second experiment will be copper electrodeposition, another kind of electrolytic process. In this case, we will be obtaining pure copper from the solution of one of its salts, copper sulfate. Again, we will need a power source that can be a battery or an AC-DC current converter. With a pair of pliers, unfold two paper clips so they become straight, and fold one of the extremes to fix them on the edge of a petri dish or a white cap, take like this one. Like this one. Taken from a wide mouth jar.
2: อันนี้นะคะก็เป็นการทดลองจริงนะคะก็คือว่าการทดลองนี้เราจะแยกคอปเปอร์ออกมาจากเกลือของคอปเปอร์ซึ่งก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นว่าขอให้เป็นจานนะคะอาจจะเป็นจานเพาะเชื้อหรือว่าตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นก็คือฝาขวดนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นฝาพลาสติกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะดึงออกมานะคะเป็นลวดแล้วก็จะเห็นว่าจุ่มลงไปนะคะเป็นเหมือนกับสองขั้วเกี่ยวเอาไว้
3: Lupita will show you. There are many forms to fold the clips, so you have different results.
2: ทางนั้นแนะนำนะคะว่าในการที่จะแกะคลิปออกมาให้เป็นที่ตัวนำไฟฟ้าเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันซึ่งจะส่งผลกับผลการทดลองนะคะซึ่งเดี๋ยวLupitaจะแสดงให้เห็น

0: ก็คือว่ารูปร่างที่แก่ออกมาเนี่ยถ้าหากต่างกันก็จะส่งผลต่างกันด้วยนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเข็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างของการดูว่าคลิปแก่ออกมายังไงคงจะต้องดูจากการสาธิตจากทางเม็กซิโก
1: We decide to use paper clips because you can use also copper wire, but if I was a student, I would like to know that the copper comes from the solution. If you put some copper wires, you don't know if the copper comes from the solution or from the wire or what?
0: Clip.หรือลวดที่เราใช้เนี่ยจริงๆใช้เป็นลวดทองแดงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าการสังเกตเห็นผลว่ามีคอปเปอร์มาเคลือบเนี่ยจะเห็นได้ไม่ชัดเจนจริงก็คือจะแนะนำให้เป็นคลิปหรือว่าเข็มหมุดที่เราใช้กันอยู่มากกว่า
1: Now?Fill the dish with a 5% solution of copper sulfate in water. Then you connect each clip to a pole of the power source and watch how the pure copper deposits on the cathode, making beautiful forms like the branches of a tree. These beautiful branches are fractals.
0: นะคะตอนนี้เราก็เริ่มบรรจุสารละลาย copper sulfate ลงไปในภาชนะที่เราเตรียมแล้วนะคะ เมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะต่อไฟนะคะก็คือให้พลังงานของเราเนี่ยเป็นถ่านไฟฉายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะสังเกตเห็นเป็นชั้นของ copper หรือชั้นของทองแดงเคลือบอยู่ที่ขั้วคาโทด

0: อาจารย์ครับกระดาษใช่ครับ
1: Not mandatory to have that. It's just that we have observed that when you use filter paper, the copper grows on the surface of the paper. Now we are testing it with a regular tissue paper, so we're not sure how well it works. We are kind of improvising this kind of paper, but with filter paper it works just nice.
2: กระดาษที่ใช้เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยคือเขาใช้เป็นกระดาษกรองนะคะที่เขาใส่ลงไปคือเพื่อที่จะทําให้เห็นนะคะการทดลองที่ว่าจะเกิดการฟอร์มของตัวของคอปเปอร์นะคะบนกระดาษกรองได้แต่ในที่นี้เนี่ยที่เขาทําให้ดูเนี่ยเขาใช้เป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาซึ่งเขาไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดมั้ยนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่านี่เขาก็พยายามจะทําให้ดูมากขึ้นนะคะ

0: ต่อวงจรไฟฟ้าเข้าไปเรียบร้อยหรือยังคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
1: What we're doing is we are trying to set up the cathode so that it touches the paper, the filter paper at the center of the ring. And that is if you want to produce a copper deposition that grows radially, because the anode will be the ring in the outside and the cathode will be just the point where the copper, I mean, where the clip touches the paper. So in other words, it will be a radial growth. That's a possibility to do it that way. And I don't know if the camera will be able to show it, but we are observing the growth from the center to the outside, the growth of the copper deposition. Now, Lupita is kind of shaking today, so the growth is not very even. But if you could find a way of setting it without moving it, then you could perhaps produce a better copper deposition.
0: ก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทางเม็กซิโกกำลังพยายามจะแสดงให้เราดูก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือเขาต่อนะคะให้ขั้วแคโทดเนี่ย อยู่ตรงกลางปักลงไปตรงกลางนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามดัดลวดที่เป็นขั้วแอนโอดอะค่ะให้เป็นวงอยู่ล้อมรอบพร้อมทั้งเนี่ยเอากระดาษวางลงไปสิ่งที่เขาคาดว่าจะเห็นก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้แคโทดที่จะผลิตคอปเปอร์อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็แอนโอดอยู่รอบๆเป็นวงรอบนอกเขาคาดว่าจะเห็นคอปเปอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นวงออกจากศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเขาออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากกำลังสาธิตอยู่แล้วมือเขาสั่นเล็กน้อยนะคะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเห็นเป็นภาพอย่างนั้นไหม
2: เพราะฉะนั้นเราได้ความคิดจากของเขานะคะที่ตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ทำให้เป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็จะเห็นอะไรที่แตกต่างกันก็หมายความว่าเขาก็สร้างสรรค์นะคะจากหลักการเดียวกันนะคะมีแคโทดมีแอนโอดแล้วก็เกิดปฏิกิริยานะคะฟอร์มเป็นคอปเปอร์แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำให้มันเกิดลักษณะออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ที่เขากำลังพยายามทำนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงใช้กระดาษเข้ามาวางเพื่อที่จะได้ เป็นตัวเก็บคอปเปอร์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะทำให้เห็นชัดขึ้นนะฮะลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวเขาบอกไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ยจะจับได้เห็นชัดไหมนะคะเดี๋ยวคงอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้ดูกัน
1: โอเคตอนนี้ที่เขา
2: พยายามทำให้นี่นะคะคือพยายามจะทำให้เข็มมันนิ่งจะหาทางวางเข็มนะให้มันนิ่งจะได้ออกมาแล้วฟอร์มสวยๆนะคะแต่ยังทำได้ไม่ดี
1: So you may get different depositions of copper, and it depends on how you place the two paper clips. If you place them parallel to each other, you will get something like this that I will show you that we obtained in a different Petri dish. I will move this so that you can see what we obtained earlier when you place them parallel.Our technician is trying to help us to get a better close-up, but there seem to be some technical difficulties here in doing so. But anyway, what I was saying is that if you place the two paper clips parallel to each other, then you will get a homogeneous growth on the cathode. But if you place it, as we are also suggesting, you place a circular anode and a point cathode, then you can get a fractal that grows radially. Perhaps you can see, let's see. I think that we should lift it. Lupita, maybe if you want to stop it and lift it so that, or put it sideways so that they can see what kind of growth we obtained.
3: No sé si algún día vieron cómo, cómo habías puesto el...
1: Pues...
3: Se cae, se cae. Ahí está.
1: Ups. Nomás que ahora la cámara está allá.
3: Sí, estamos en esta cámara, entonces estamos tapando todo.
1: Well, we're having...
2: เมื่อกี้เขาก็อธิบายว่าถ้าวางคลิปกระดาษคลิปเนี่ยขนานกันนะฮะวางขนานกันคือแคทโทดแอนโดวางขนานกันลักษณะการฟอร์มของการเกิดของคอปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้นี่คืออันที่เขาเป็นวงกลมใช่ไหมคะแคทโทดเป็นวงกลมนะฮะแอนโดเป็นเข็มอยู่ตรงกลางI cannot see clearly.
1: See
2: the dark part in the center? Is that
1: I'm
2: copper?
1: I'm showing the growth. Yes, correct. That is the copper that grew in the center. And if you were able to hold the cathode

0: That is a copper growth on the paper, yes. And on the, if we look at the other one, you can see if you put the two electrodes parallel to each other, this is how we obtain the growth. As you can see here, there are copper dendrites growing towards the anode. So the cathode is this, and that's where copper is deposited, and then the dendrites grow this way. So it really depends on what you want to do. So you could do it either way, and in both cases you will get copper growing on the cathode.
1: ค่ะอันนี้ภาพที่เห็นอยู่บนสไลด์นะคะก็เป็นตัวอย่างจานเพาะเชื้อที่ระวางลวดนะคะหรือว่าคลิปหนีบกระดาษในอีกแบบนึงคืออันนี้วางแคโทดกับแอโนดขนานกันนะคะแล้วก็มีเยื่อกระดาษรองสิ่งที่เห็นเนี่ยคือคลิปเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือคือแคโทดนะคะจะเห็นว่ามันจะมีคอปเปอร์เนี่ยเหมือนเป็นสายวิ่งตรงลงมาฝั่งแอโนดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยถ้าเราลองไปจัดเรียงรูปแบบแคโทดแอโนดที่ต่างกันเราก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกันออกมาได้นะคะว่าคอปเปอร์เกิดยังไง
2: Well, this is very nice, George.
0: Well, thank you. Lupita wants to show you what happens again if we connect it so that you can see the gas evolving at the cathode.I mean, I'm sorry, at the anode. Would you like to connect it?
3: Yes.
1: ตอนนี้นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะที่ฝั่งแอโนดว่ามันเกิดฟองแก๊สขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งเดี๋ยวทางนู้นเขาจะลองปรับให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตกันว่าแคทโทดมีอะไรแล้วก็แอโนดเห็นฟองแก๊สไหมนะคะ
0: Ahora acérquenlo muchísimo.
3: Déjame, aquí está la espátula. Allá está. ¿Sabes por qué no burbujea?
0: Uh-huh.
3: Porque está burbujeando el otro lado. Lo pusimos al revés. Pero lo pusimos al revés. Si lo cambiamos aquí.
4: ระหว่างนี้ถ้าคุณครูมีคำถามนะคะก็บอกถามขึ้นมาได้เลยนะคะทางหัวหินมีอะไรไหมคะ
5: ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะระหว่างการทำการทดลองเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอร์โหนดเนี่ยนอกจากจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นแล้วจะมีสีลักษณะเป็นสีเหลืองๆกึ่งออกอมเขียวด้วยค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่ามันจะมีสารอื่นเกิดร่วมนอกจากก๊าซออกซิเจนด้วยได้ไหมขอบคุณค่ะ
1: So there is one question. So one of the teachers found that at the anode site besides oxygen gas.There is kind of like green yellowish powder occur at the anode. So she's wondering what it is. Will there be any other side reaction occur at the anode?
0: Yes, it depends on the quality of the paperclip that you use.If the paper clip is very cheap, then the paper clip itself will be oxidized. If the paper clip is a fine quality, then it will resist corrosion. So what you're probably observing is the corrosion products of the paper clip.
1: ก็คือว่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของตัวลวดที่เรานำมาใช้เป็นขั้วแอโนดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันบริสุทธิ์ไม่มากพอเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาคือตัวมันเองเนี่ยก็อาจ

ถูกออกซิไดซ์ได้สีที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลของการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะเป็นออกไซด์อะไรสักอย่างซึ่งเราของเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนื่องจากของเราเนี่ยใช้เป็นเข็มหมุดใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นโลหะบริสุทธิ์อยู่แล้วอะค่ะ

0: Now, I will suggest an alternative to this experiment that is also very educational. You may want to use a copper anode and a copper cathode. If you do that, you could even use sodium sulfate as the electrolyte, because then you will not need to have any copper in the solution. This is the principle of copper electrorefining. When people electrorefine copper, they have impure copper at the anode. It dissolves, it goes to the electrolyte, and then it redeposits as a cathode in a pure form. So that's how people actually in industry, that's how they refine copper. And as you know, copper is obtained with several nines of purity, like 99.9 at least of purity by this way. So in summary, what I'm saying is that an alternative to this experiment would be to use a clear, transparent electrolyte containing sodium sulfate, to use a ring made of copper, a copper wire, and to use a cathode also made of copper. And then if you do exactly the same procedure, you will get the growth of the copper at the cathode. And if you do it carefully, and if you don't shake your hands, you could get a fractal.
1: Professor George ได้เสนอนะคะอีกวิธีหนึ่งในการทำการทดลองนี้นะคะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยแทนที่อิเล็กโทรไลต์นะคะจะเป็นหรือสารละลายที่ใช้อยู่จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะเราก็จะใช้อิเล็กโทรไลต์บริสุทธิ์นะคะเป็นสารละลายแล้วก็ใช้ขั้วทั้งสองนะคะเป็นขั้วทองแดงหรือขั้วคอปเปอร์แทนนะคะอิเล็กโทรไลท์ที่แนะนำก็คือเป็นโซเดียมซัลเฟตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราให้พลังงานไปกับขั้วคอปเปอร์ทั้งสองนะคะก็คือว่าคอปเปอร์นะคะจากแอนโอดก็จะละลายกลายเป็นคอปเปอร์ไอออนนะคะหลังจากนั้นคอปเปอร์ไอออนที่อยู่ในสารละลายเนี่ยก็จะถูก reduce นะคะไปเกาะอยู่ที่ขั้วแคโทดนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็คือเป็นการทำคอปเปอร์ให้บริสุทธิ์นั่นเองหรือการแยกโลหะให้บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้แยกโลหะให้บริสุทธิ์อยู่แล้วในอุตสาหกรรมจริงๆเวลาที่เราได้ก้อนแร่ออกมาแล้วก้อนแร่ไม่บริสุทธิ์สมมุติเราอยากแยกโลหะตัวไหนออกมาเราก็ใช้วิธีการทางเคมีไฟฟ้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางนึงที่จะแตกออกไปในการทำการทดลองเรื่องนี้ค่ะ
2: มีคำถามอะไรไหมคะOkay, I think that's it for this experiment. Is there anything else would you like to tell us more?
3: Okay, you can see this experiment. We get in this electrode, we can see the bubbles. These bubbles are oxygen. And in this electrode, we can see copper and hydrogen. Bubbles, little bubbles of hydrogen.And you can see how the copper is depositing in the electrode.
0: One last thing that I would like to say is that in the copper electrorefining, as I said earlier, the companions for copper in nature are silver and gold. So the companies that electrorefine copper, a lot of their business relies on the content of silver and gold in the impure copper minerals.
1: ตอนนี้บนสไลด์นะคะก็เป็นเซลล์ที่ต่อให้เห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นขั้วแคโทดที่จะเห็นว่ามีทองแดงเนี่ยเกิดเคลือบขึ้นมานะคะนอกจากนั้นเนี่ยซึ่งในสไลด์อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะก็จะเห็นว่าที่แคโทดเนี่ยก็จะมีฟองแก๊สเล็กๆเกิดด้วยเป็นฟองแก๊สไฮโดรเจนนะคะส่วนฝั่งแอนโนดเนี่ยก็คือที่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นกันก็จะเห็นฟองแก๊สขึ้นมาเยอะก็คือฟองแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์จอร์จเนี่ยได้พูดถึงกระบวนการแยกโลหะให้บริสุทธิ์ในเรื่องของการแยกทองแดงในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยว่อนแรกของทองแดงเนี่ยโลหะที่ผสมอยู่ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นทองกับเงินนะคะดังนั้นในอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยกระบวนการนี้เมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยทองกับเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยนะคะ
2: So I think that's it. That's all for this experiment. Shall we go to the demonstration, extraction of spinach? Is that right?
0: Yes, we can proceed to the next one. Just one last comment. In this experiment that we are doing right now, we are growing a three-dimensional fractal of copper. So if teachers are lucky,they can also get a nice fractal, which is a three-dimensional structure that repeats itself.

0: โอเคนะคะอย่างนั้นการทดลองเรื่องนี้เราก็เสร็จสิ้นนะคะก็เดี๋ยวทางเม็กซิโกเนี่ยก็จะทำการสาธิตนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจว่าเป็นการสกัดสปินเนชหรือผักโขมมั้งคะของไทยเรียกนะคะอันนี้เราไม่มีทำการทดลองนะคะเราจะดูเขานะคะโอเค are you ready you can explain now.
1: Yes, we are. Now it's a demonstration. We don't have any slides for this. And we will present you a very simple method to extract and separate two spinach pigments, green colored chlorophyll and yellow colored xanthophyll, using a very simple equipment. Generally, you need a separation funnel, which is not always available. In this case, we will use a test tube and a plastic pipette. Mm-hmm.

0: First, we will cut one spinach leaf in small pieces and place it in a mortar. We will add 5 milliliters of ethanol and grind with a pestle until it looks like a paste.
1: ครับลำดับนี้ก็คือเขาได้ทำการทดลองแยกสีผักให้ดูนะครับก็คือเริ่มต้นนำผักมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ครกแล้วก็เติมเอทานอลเข้าไปนะครับแล้วก็บดต่อไปเรื่อยๆนะครับและให้มีลักษณะเป็นเหมือนน้ำพริกหรือว่าเป็นหนืดๆหน่อยนะครับ
2: อันนี้เขาใช้ใบผักขม1ใบนะคะแล้วก็เอทานอลที่เติมลงไปเนี่ย5 ml นะคะ
0: Make this faster, and we have already the spinach green. Then, place the gauze on a funnel and filter to a beaker.
1: El beaker.ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการกรองครับโดยใช้เทสทิปนะครับก็ใช้กลวยกรองเนี่ยที่มีผ้ากรอสอยู่ข้างบนหรือว่ากรอบปิดแผลอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเพื่อกรองเอาเศษใบผักเนี่ยออกแล้วก็ให้เหลือแต่สารละลายเอทานอลเนี่ยลงมาข้างในใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับ
0: Now you have to squeeze the spinach paste collecting the liquid in the beaker to extract the pigments.

0: Now, we transfer 2 milliliters of the liquid that contains the pigments to a 10 milliliter test tube.
1: หลังจากนั้นนะคะก็บรรจุสารละลายที่ได้นะคะออกมา2 ml นะคะในหลอดทดลองค่ะ
0: Now add 2 milliliters of a non-polar solvent like mineral oil, white gas oil, or lighter fluid. We are using in this case white gas.
2: หลังจากนั้นเขาก็ใส่โซเวนที่ไม่ละลายน้ำนะครับโซเวนที่ไม่มีขั้วอย่างเช่นพวกน้ำมันนะครับใส่เข้าไปด้านบนนะครับประมาณ2 ml ที่เท่าๆกันครับ
0: Now shake the mixture bubbling some air into it with the pipette then allow to stand the test tube on a support or on a rack until the content separates into two different phases.
1: ที่เขากำลังแสดงให้ดูเนี่ยเป็นวิธีการคนนั่นเองอะนะคะโดยใช้ไอ้พลาสเตอร์ปิเป็ดที่ไอ้ปิเป็ดพลาสติกอะค่ะนะคะเป่าขึ้นลงขึ้นลงดูดขึ้นลงนะคะเป็นการคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาตอนนี้เขาปล่อยให้แยกชั้นนะคะ
0: The content will separate into different phases. A yellow one containing the xanthophylls.And the green one containing the chlorophylls. We made this in advance so we can see the results. Can you see the phases? Three phases, in fact, the non-polar, the polar, and the interphase that it's a little bit.
1: Yeah, that's very nice. Martha, what is white gas you said? What solvent you use?
0: It's a solvent. In Mexico, it's used to clean.
3: White gasoline.
0: I don't know if
1: okay,
0: you...
1: Gasoline?
0: Yes, but white. You can find, in Mexico, you can find it in the hardware stores, and it's used to clean...
1: Okay, I understand.
0: Okay.
1: ที่เขาใช้อ่ะนะคะก็คือเขาใช้น้ำมันเบนซินนั่นแหละแต่ว่าน้ำมันเบนซินของเขาที่เขาเรียกว่าไวท์ก็คือไม่มีสีของเขาไม่มีสีก็ต้องไปหาซื้อแบบไม่มีสีแบบบ้านเรานี้เขาก็จะใส่สีไปใช่ไหมคะเพื่อจะบอกว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนเช่นเราอาจจะทำให้ดูสียากเพราะมันมีสีอื่นอยู่ในนั้นเราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะเราน่าจะใช้อีเทอร์หรือว่าอาจจะใช้ไดโครเมเตนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันอะจำนวนน้อยๆ นะโอเคค่ะตรงนี้เขาบอกว่า extract มาเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เห็นเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองนี่คือสารที่อยู่นั้นเรียกว่าแซนโทฟีนนะคะมันคือมาจากในพืชนั่นเองอะส่วนสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์นะคะฉะนั้นเราก็ทำได้ง่ายๆวิธีการ

0: นะคะ
1: To separate the two faces, press the bulb of the pipette and introduce the pipette tip to the bottom of the tube.
0: Take the material in the lower face. Technique ทาง
1: Yes.
0: เคมีอินทรีย์เนาะเวลาเราจะแยกสารละลายเราควรจะดูจากข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมคะ

0: Espérate.
1: ในกรณีที่เรามีหลอดทดลองที่แบบมีเป็นปลายก้นแหลมก็จะยิ่งทำให้การแยกชั้นเนี่ยง่ายขึ้นอีกแล้วก็ได้แม่นยำขึ้นอันนี้จะเห็นว่าดูดขึ้นมาแล้วสีเขียวก็ติดมาด้วยเพราะอันนี้ก็ต้องอาศัยทักษะนะคะจะเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้อย่างดีเลยนะคะ
2: Now you can see you have just the center field face and the interface you can discard it and then take the upper face.
1: อันนี้ก็เวลาแยกออกมาเนี่ยจะเห็นตรงชั้นตรงกลางนะคะคือระหว่าง2ชั้นเนี่ยมันจะปนกันอยู่นะคะถ้าเราต้องการบริสุทธิ์จริงๆเราก็เอาให้ได้ชั้นล่างให้แยกให้ดีๆแล้วก็ตรงชั้นตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่ไม่ใช้แล้วก็จะได้ส่วนที่บริสุทธิ์เนี่ย2ส่วนชัดเจน
2: We made it in advance so we have the two beautiful colored faces and then if you want to have only the pigment you have to evaporate the solvent and that's all
1: Yeah, very, very good, very clear. I mean, it's simple and not take so long time, and the students can understand exactly what's in the nature. Huh? That's nice. มีคอมเมนต์ไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะน่าสนใจดีนะคะทำง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าเรามีในธรรมชาติมันมีสารเคมีอะไรมากมายนะคะเราสามารถแยกออกมาได้ค่ะทางไกลกังวลมีคำถามอะไรไหมคะ
3: ครับเดี๋ยวจะมีจากหัวหินนะครับมีคำถามครับ
4: ขออนุญาตนะคะอาจารย์พอดีตามไม่ทันตรงการแยกชั้นจะเห็นสีเหลืองใช่เป็นพิกเมนต์อย่างอื่นที่อยู่ในสีของที่อยู่ในใบไม้ไหมคะอาจารย
1: ์เขาบอกว่าเป็นสารนะคะชื่อแซนโทฟีนค่ะแซนโทฟีนนะคะโครงสร้างของมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เป็นพวกวงอโรมาติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปเช็คสูตรโครงสร้างได้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเป็นพวกอะไรนะคะเป็นสารอื่นที่เรา
4: โรงควัตถุอีกชนิด
1: สารสีใช่ไหมคะถูกค่ะก็คือแซนโทฟีนนี่แหละค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะWell, the question just asked that what color, you know, in a yellow color, what is it? Is it just only like the coloring substance? So it's xanthophyll itself is yellow, isn't it?
2: Yes, the yellow substance is xanthophyll. And the green, yes, and the green one are the chlorophylls.
1: มีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามแบบไหมคะเรายังมีเวลาอยู
5: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะพอดีซันโทฟิลเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเมนต์อย่างหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพวกแคโรทีนนะคะก็จะเป็นสารที่ให้สีเหลืองหรือสีส้ม
6: ครับจากการทดลองตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะประยุกต์นำการทดลองนี้ไปใช้กับการศึกษาผักชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับหรือว่าจะเปรียบเทียบระหว่างแครอทหรือว่าอะไรฟักทองหรืออะไรทำนองนี้นะครับก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเหลืองๆข้างล่างเนี่ยชัดเจนขึ้นกว่ากรณีที่เป็นผักขมนะครับวิธีการก็น่าจะคล้ายกันนะครับก็คือใช้เอทานอลในการสกัดแยกส่วนที่เป็นมีขั้วแล้วก็ใช้สารที่นอนโพลาร์หรือที่ไม่มีขั้วเนี่ยในการสกัดแยกในส่วนของ

0: สีเหลืองหรือสีส้มที่เห็นเมื่อกี้ครับ
1: อยากจะเรียนถามว่าน้ำมันในส่วนที่ว่าใส่น้ำมันเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันจากน้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชได้ไหมครับ
2: เข้าใจว่าไม่น่าจะได้นะคะMatha, there's a question that the solvent that used for extraction instead of used just white gas, it can be any kind of vegetable oil. Have you ever tried?
3: We have tried with a baby oil and with a hexane and a lighter fluid. We haven't tried any more, but I think that you can try everything. You can see if it works or if it doesn't. With baby oil, what happens is the interface or the emulsion is sometimes is difficult to break, and it's difficult to get the phases separated. But those are the solvents we have tried.
2: ค่ะคำถามน่าสนใจนะคะความจริงแล้วเราก็น่าจะลองใช่ไหมคะลองแยกดูเขาบอกเขาเคยใช้พวกน้ำมันทาตัวเด็ก baby oil นะคะสิ่งเขาพบก็คือมันจะเกิดเป็น emulsion นะคะคือมันจะหนืดมากถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชก็ดีหรือว่าน้ำมันทาตัวอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างหนืดใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินเนี่ยมันจะใสแล้วก็ไม่หนืดนะฮะฉันลองดูได้นะคะคือก็คงสกัดได้บ้างแต่ว่ามันจะแยกยากเพราะว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยเวลาเราคนเขย่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็น emulsion คือมันปนกันแล้วมันแยกไม่แยกชั้นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ทราบว่าการแยกคลอโรฟิลในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีเดียวกันเปล่าครับที่เอามาบริโภคกันนะฮะและถามว่าคลอโรฟิลนี่มันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างครับ
2: Well, another question is that in industry, they extract chlorophyll and sell commercial. I don't know. I'm not sure about this, but they say that is that also do you know it used the same way like what we what you did in the experiment, the extraction of chlorophyll for commercial.
3: I really don't know what do they in the industry. We are trying to.We select the solvents to get things that are easy to get for everybody in every part of the world, because our idea is to show to the students, for example, difference in polarity or things like this. So I should investigate what happens in the industry. I really don't know.
2: เขาเองเขาไม่ทราบก็ตอบไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้คงต้องไปค้นดูเหมือนกันแต่คิดว่าโดยหลักการเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เขาอาจจะใช้คนละชนิดเพราะอุตสาหกรรมเขาก็ต้องคิดถึงราคาคิดถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนน่าจะหาอะไรที่ถูกๆที่ใช้ได้อะไรเงี้ยมั้งคะค่ะ
0: ครับผมขอเสริมในเรื่องของตัวทำละลายที่ใช้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเบบี้ออยล์หรือว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเราต้องการที่จะแยกสารนั้นให้บริสุทธิ์หรือว่าระเหยเอาตัวทำละลายนั้นออกนะครับการที่ใช้น้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับตัวน้ำมันพืชอาจจะไม่ยอมระเหยออกไปการที่เขาใช้น้ำมันแก๊สเนี่ยน้ำมันก๊าซเนี่ยนะครับก็คือทิ้งไว้สักพักหนึ่งวันสองวันมันก็อาจจะระเหยออกไปหมดแล้วก็เหลือไอ้เจ้าซันโทรฟีนตัวบริสุทธิ์เอาไว้นะครับครับผม
2: ถือโอกาสเพิ่มเติมตรงนี้นะในเรื่องของการทำในอุตสาหกรรมนะคะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเขาคงต้องมองถึงในเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาจะเลือกใช้ตัวทำละลายอะไรเขาต้องคิดถึงด้วยว่าถ้าจะแยกออกเนี่ยมันต้องแยกโดยที่ใช้พลังงานไม่เยอะนะคะแล้วเก็บกลับมาได้ในทำนองนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์สุภกรว่าถ้าเราใช้พวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยมันก็จะหนืดมากมันร้อยจุดเดือดสูงมากการจะแยกออกมายากมากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายเราจะแยกให้สารน้ำบริสุทธิ์เพื่อจะมาใช้รับประทานได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะจะได้เวลานักเรียนคิดเราก็ดิสคัสเราก็อธิบายกันในห้องได้

0: ก็จะทำให้มีแนวคิดหลายมุมมองดีค่ะคิดว่าใกล้เวลาแล้วนะคะมีคำถามอื่นไหมคะเราจะปิดตรงนี้แล้วนะคะ
1: มีค่ะอาจารย์ขออนุญาตสอบถามนะคะว่าตอนถึงช่วงขั้นตอนการแยกชั้นนะคะจำเป็นไหมคะว่าปริมาณของสารตัวอย่างนะคะกับสารอะไรที่ไม่ละลายน้ำนะคะต้องเท่ากันแล้วก็หลังจากที่มีการแยกสารแล้วสารคลอโรฟิลที่ได้เนี่ยคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ
0: Well I think our teachers are really interesting because they're thinking of the daily life so can we use this procedure you know to do whatever we're going to use it for well the question is that how about the amount of the solvent, the volume that we should use, it should be enough to for the amount that we want to extract, right? And also, is that after we get the compound, how about the what you call the value, like when we eat it, the nutrient? And I don't know exactly what I should use. What is it like? Like for example like calorie or whatever it is good for us do you have any information about that
2: no because we are not have any notes about the nutrition of this spinach but we only prepare this to understand the different polarities of the compounds and the different kinds of chlorophyll and xanthophyll, but we don't know.
0: That's okay. That's okay. Well, but it's good that they are curious, huh? ค่ะก็เขาเองเขาไม่สามารถตอบได้นะคะในเรื่องของเรื่องมีค่าเป็นสารอาหารในทำนองนี้นะคะสำหรับการที่ว่าแยกแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่ขอตอบเองแล้วกันนะคะอันนี้ก็คงต้องลองค่ะนะคะจริงๆถูกต้องแล้วนะคะที่ว่าปริมาณสารละลายตัวทันเวลาที่เราใช้เนี่ยสำคัญนะคะถ้าต้องการจะแยกให้สกัดมาให้ได้หมดอาจจะต้องใช้มากหน่อยที่มากเท่าไหร่นะคะเราก็ตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าในใบไม้นั้นจะมีสารอยู่ปริมาณเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราคงต้องลองละจะลองว่าลองใช้1มิลลิลิตร2มิลลิลิตร3มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเทียบดูว่าสารที่สกัดได้เนี่ยออกมาได้มากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นตัวตอบซึ่งถ้าพูดถึงในอุตสาหกรรมนะคะกว่าเขาจะได้เป็นกระบวนการมาเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีงานวิจัยมาสนับสนุนแล้วก็จะรู้ว่าถ้าใช้ผักกี่กิโลจะต้องใช้ตัวทำละลายเท่าไหร่อันนั้นคือมาจากการทดลองเหมือนกันนะคะค่ะก็คิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะความเชี่ยวชาญของทางกลุ่มวิทยากรของเม็กซิโกเนี่ยคือทางด้านเกี่ยวกับทางด้านเคมีวิเคราะห์นะคะแต่ก็อย่างที่เมื่อกี้เขาแสดงให้ดูเนี่ยคือการสกัดนะคะซานโทฟีนกับคอโลฟีนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมาจากจริงถ้าพูดไปคือเป็นเคมีอินทรีย์นะคะแต่นี่คือการทดลองนะคะเราสอนให้นักเรียนได้นะคะแล้วก็ขณะที่สอนเนี่ยหลักการนะคะเราสอนหลักการด้วยแล้วก็สอนให้สังเกตแล้วก็สอนให้คิดแล้วสอนให้วิเคราะห์แล้วก็พยายามอธิบายสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะจูงใจให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาแนวคิดที่ดีนะคะมาชา and ลูปิตา I think it's time now so we have to say goodbye and today we learning a lot from youAnd we really appreciate your contribution to our class. And we will see you tomorrow. Tomorrow will be two other experiments, right? The oxidation numbers. And the other one is clock reaction. Yeah, that's interesting too. Okay, so see you tomorrow. Would you like to say anything, a word? Before?
2: See you tomorrow and kabuha.
3: ขอบคุณค่ะ
0: Very good ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Bye
4: bye
2: Thank
3: you very much
2: See you
3: tomorrow Good night
0: ค่ะก็ การทดลองวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้หลายเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการทดลองวันเท่านี้นะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเตรียมตัวด้วยนะคะจะเป็นการทดลองที่3และการทดลองที่4นะคะเราก็จะมารู้จักตัวเลขออกซิเดชันกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าแปลภาษาไทยก็คือนาฬิกานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าอย่างไรกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณProfessor Jorge Ibanez นะคะขอบคุณมาชาแล้วก็ขอบคุณลูปิต้านะคะแล้วก็ทางฝั่งวิทยากรของไทยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ปริชัดนะคะขอบคุณอาจารย์สุภกรนะคะแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะบริษัท TOT จำกัดมหาชนแล้วก็ทางเม็กซิกันเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่สนับสนุนให้อุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็สารเคมีในการทดลองนะคะก็ได้แก่บริษัท IRPC มหาชนจำกัดมหาชนนะคะปตท.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วก็บริษัทเมอร์กค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ระหว่างประเทศวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งเป็นตอนที่3ของทั้งหมด5ตอนค่ะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองปีเคมีสากล2011ซึ่งประกาศโดยสหประชาชาติแต่เดิมการฝึกอบรมนี้จะจัดอยู่ในปีพ.ศ. 2554แต่เนื่องด้วยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดจึงได้เลื่อนมาเป็นเดือนมกราคมของปีนี้นะคะการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมธรรมของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT ประเทศกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale ChemistryIbero-Americana University ประเทศเม็กซิโกค่ะนอกจากนี้แล้วการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้จัดอุปกรณ์สารเคมีส่งไปตามโรงเรียนปลายทางนะคะซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะวิทยากรจากทางประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Mata และ Lupita ส่วนวิทยากรจากประเทศไทยนะคะได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยืนดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดร.ปริชัดวณลาภพัฒนาและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะค่ะวันนี้จะเป็นการทดลอง2เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนท้ายก็จะเป็นการสาธิตการทดลองนะคะคุณครูก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะคะเราจะเป็นการทดลองที่3แล้วการทดลองที่4นะคะซึ่งเราได้แจกอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้การทดลองของเรา